0: ภายในปีนี้
1: ด้านนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศขณะที่นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมากล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
2: ทั้งสองประเทศเป็นประตูเชื่อมโยงสำคัญของอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยเมียนมาจึงไม่ใช่ประโยชน์ต่อสองประเทศเท่านั้นหากยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยรวมด้วยจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆทางการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เอกชนของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆและโครงการใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน
1: ทั้งนี้เมียนมาเป็นคู่ค้าต่างประเทศของไทยอันดับที่22ของโลกและเป็นอันดับที่7ในกลุ่มอาเซียนโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงกว่า 240,000 ล้านบาททิศทางหลังจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือระดับเทคนิคเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกามาตรา301จะมีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยจะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองพร้อมทีมงานด้านเทคนิคเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาซึ่งการดำเนินการจะไม่จำกัดอยู่เพียงด้านประเด็นการค้าแต่จะครอบคลุมถึงการลงทุนของภาคเอกชนและความร่วมมือในด้านอื่นๆและยังมีประเด็นที่ไทยมีจุดยืนชัดเจนและไม่สามารถยอมรับได้จึงจำเป็นต้องมีการหารือในระดับนโยบายควบคู่กับการเจรจาโดยจะมีการพบหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นดุลการค้าเพียงอย่างเดียว
5: การคุยกันอย่างที่เรียนนะคะว่าเราก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ในมุมของนโยบายคงใช้ในเรื่องของการค้าอย่างเดียวไม่พอว่าในเรื่องที่มันเป็นขอบเส้นแดงที่เรามีอยู่ยังไงเราก็คงจะยังไม่ยอม
4: ด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยโดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทโดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
6: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดคาดว่าภายในวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้ เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นต่อไปอย่างเด็ดขาด
0: กองกลางเห็นมติไปในทิศทางเดียวกันว่าดำเนินการตามที่กตท.ได้เสนอ 5,925 คนที่มีความผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกประกาศบัญชีใหม่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยหลังจากการแก้ถ้อยคำเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในวันนี้การประกาศบัญชีใหม่ของผู้ที่ผ่านการสอบคนที่คะแนนมีความผิดปกติจะถูกส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุเนี่ยในช่วงประมาณวันจันทร์
3: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่จะมีเงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพ
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่ม Gen Z เป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุด
8: เราก็จะมีตัวเลขของการนะครับใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสูงสุดในรอบ7ปีนะครับมูลค่าการใช้จ่ายก็คือ 11,400 ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งก็ขยายตัว 0.7% ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ของสงครามนะครับสหรัฐกับอิหร่านที่ทำให้น้ำมันแพงเนี่ยเราเชื่อว่าการขยายตัวของการใช้จ่ายของวันแม่เนี่ยน่าจะดีกว่านี้แต่จุดสำคัญของการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังฟื้นไม่โดดเด่นการจับจ่ายใช้สอยประชาชนยังจับจ่ายใช้สอยด้วยการระมัดระวังแต่ทุกคนก็ต้องการมีวันครอบครัว
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยเปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความกังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้ง Gen Y และ Gen Zมีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้ในจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปแต่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งเงินฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นหลักประกันทางการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านการทำงานนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Switch ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไป
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนบ้านโศกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนบ้านวังตลับตำบลถ้ำพนาราอำเภอถ้ำพนาราจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว Axios รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับเพื่อจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐจากการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรซึ่งหมายถึงการเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อคลอดบุตรให้ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยนโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุตรของเจ้าหน้าที่นักการทูตต่างชาติในสหรัฐบางส่วนการจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการควบคุมการเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ศาลสูงสหรัฐเคยปฏิเสธมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐดำเนินการแก้ไขกฎหมายแทน
3: นางเจนิเฟอร์กอนซาเลสผู้ว่าการเปอร์โตริโกซึ่งเป็นเครือรัฐของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการจ่ายน้ำแบบหมุนเวียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพื้นที่เกือบ68%ของเปอร์โตริโกเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีน้ำใช้นานถึง48ชั่วโมงในแต่ละครั้งโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามทางการเปอร์โตริโกจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยจะให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐรายงานว่ากรุงแซนฮวนเมืองหลวงของเปอร์โตริโกมีปริมาณน้ำฝนในเดือนกรกฎาคมต่ำที่สุดเป็นประวัติการและคาดว่าสภาพอากาศร้อนและปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคม
14: พลจัตวาเตอร์กีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนของจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยาบัณฑิตเฉินชนะวิชูทิศ2-1เก็บชนะแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกัญชรารมถล่มเอาชนะโพชินิมิตรวิทยาคม6-3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปล้างจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวราราม1-0คว้าชนะนัดแรกขณะที่เทพศิรินทร์เอาชนะทีมน้องใหม่เทพศิรินทร์เชียงใหม่4-1เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบวันรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำโหชนะพิมพิสาวงวานิชขจร2-1เซตปัทธินันท์เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่โหชนะโคอี้ใหญ่ซินหูจากแคนาดา2-1เซตอเล็กซานดราเอล่านักเทนนิสสาวชาวฟิลิปปินส์ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมหลังเพิ่งคว้าแชมป์ DC Open มาหมาดๆโดยล่าสุดอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ20ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในศึก WTA 1000 National Bank Open ที่ประเทศแคนาดาโดยในรอบ2เอล่าเบียดชนะอลิเซียปาร์คมืออันดับ71ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเคที่แมคนัลลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC มีมติเป็นเอกฉันท์ไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ส่วนวันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทุกชาติทราบในภายหลังขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมในปีหน้าที่สนาม BMX Racing สวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเป็นนายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A Size Cup 2026เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลรวมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับไฟนอลฤดูกาล 2026-2027 ณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A Size Cup ก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกไประบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมโดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น192ทีมเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7-9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานี โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 22:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:09 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น
16: 1นาทีกับกปท.การเข้าโค้งเป็นอีกสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อความปลอดภัยวันนี้เรามีเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ทางโค้งที่ถูกต้องมาฝากดังนี้ค่ะ 1. ใช้สายตาประเมินเส้นทางสังเกตสภาพพื้นผิวถนน 2. ลดความเร็วลงก่อนเข้าโค้งกรณีเป็นเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อเข้าโค้งบนถนนที่เปียกหรือลื่นควรเข้าโค้งอย่างช้าๆ3. ผู้ขับขี่เอียงตัวและรถไปในองศาเดียวกันตามทิศทางของทางโค้งหากเป็นโค้งแคบควรจะเอียงตัวรถให้พอเหมาะเพื่อสร้างสมดุลสำหรับทางโค้งที่ไม่อันตรายไม่จำเป็นต้องเอียงรถมากเกินไป 4. เท้าทั้งสองข้างวางอยู่บนที่พักเท้าตลอดเวลาหัวเข่าแนบชิดถังน้ำมันตั้งศีรษะให้ตรงเพื่อช่วยสร้างสมดุล 5. เข้าโค้งด้วยความเร็วที่เหมาะสมสังเกตป้ายจำกัดความเร็วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด6. เมื่อรถวิ่งผ่านโค้งแล้วค่อยๆเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวลเพื่อช่วยพยุงรถให้ตั้งตรงอย่างปลอดภัยค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาลฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่สองหมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่3หมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2
2: เสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื่อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นโลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
21: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ค่ะ
22: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
23: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
24: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
22: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังสารเนื่องในวันระพีประจำปี2569โดยนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาครับ
25: นักกฎหมายและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านในโอกาสที่วันระพีได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ด้วยพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูประบบกฎหมายและวางรากฐานศาลยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศทรงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกาทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดของประเทศทรงตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้นสำหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญานับเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายมือในปัจจุบันดังจะเห็นได้ว่านอกจากพระกรณียกิจนานัปการและพระปีชาสามารถที่พระองค์ได้ทรงอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าทางกฎหมายและการศาลแล้วพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงตนเป็นนักกฎหมายที่ดีทรงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนพระองค์มาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีมากล้นเหลือจะพรรณนาในติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นถือได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนกฎหมายที่พระองค์ท่านทรงก่อตั้งขึ้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านกฎหมายให้เพียงพอต่อความต้องการในราชการศาลและกระบวนการยุติธรรมจึงทรงสถาปนาโรงเรียนกฎหมายขึ้นในปีพุทธศักราช2440เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าศึกษากฎหมายได้จากนั้นทรงจัดให้มีการสอบไร่ในติบัณฑิตขึ้นเป็นรุ่นแรกและมีการสอบไร่ประจำปีต่อมาจนทำให้มีผู้สำเร็จ เป็นนิติบัณฑิตเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนิติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักกฎหมายของประเทศเพื่อไปประกอบวิชาชีพสำคัญต่างๆทั้งผู้พิพากษาอัยการ

0: มาลาถวายสักการะแด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีอีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติการจำหน่ายหนังสือกฎหมายราคาพิเศษและกิจกรรมบริจาคโลหิตสำหรับวาระปีที่7สิงหาคมพุทธศักราช2519นี้ผมขอเชิญชวนนักกฎหมายทุกท่านยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตใจตั้งมั่นที่จะใช้กฎหมายนำพาสังคมด้วยความสุจริตรอบคอบและชอบธรรมเพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมเริ่มใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แรงงานไทยโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพติดตามเรื่องนี้จากนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ครับเหตุผลในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่และรูปแบบใหม่นี้มันจะตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของแรงงานไทยได้มากน้อยกว่าเดิมอย่างไรบ้างครับ
3: ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นรูปแบบเดิมรูปแบบใหม่เนี่ย
2: ร
3: ูปแบบเดิมคือเป็นการเยียวยาเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่อนาคตก็ยังใช้นะครับนั้นกรณีเยียวยารูปแบบเดิมเนี่ยคือก่อนนี้ที่นายจ้างไม่เป็นตามกฎหมายแล้วเจ้าที่หรือพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยได้ออกคำสั่งแล้วนายจ้างก็ยังไม่เป็นตามเราจะเยียวยาความเดือดร้อนตรงนั้นแต่รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับต่อเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ลูกจ้างออกจากงานปุ๊บเนี่ยความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตเขาเนี่ยเขาออกจากงานปุ๊บเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยนะครับผมความต่างมันจะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นความมั่นคงแข็งแรงของแรงงานเนี่ยอย่างน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ในเรื่องของการออมของกชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41นะครับในเรื่องของการออมตรงเนี้ยแต่เรายังไม่ได้ใช้บังคับจนเป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อเราประเมินกฎหมายว่ากฎหมายฉบับเนี้ยยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็มาดำเนินการแล้วก็ได้ตอบสนองนะครับความต้องการของภาคแรงงานว่าต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับทางครอบครัวและได้ใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานแต่ชีวิตอะไรตรงนั้นไปนะครับผม
2: ครับแล้วกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปที่ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยากทราบว่ามีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างเครือข่ายนี้ประมาณกี่รายครับ
3: คือในสถานประกอบการในกลุ่มเป้าหมายนะครับในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปเป็นกลุ่มเป้าหมายทีนี้ในกลุ่มเป้าหมาย10คนขึ้นไปเราก็ต้องไปสำรวจนะครับซึ่งปัจจุบันกำลังขอข้อมูลส่วนหนึ่งจากทางสำนักงานกำกับตลาดครับว่าในส่วนของในกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยนะครับที่จะไปทับซ้อนกับกลุ่มลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วเนี่ยมีเท่าไหร่แต่ในสัดส่วนตัวเลขตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าในสถานประกอบการที่มีอยู่เนี่ยนะครับ100,000กว่าแห่ง130,000กว่าแห่งนะครับลูกจ้างก็ประมาณเกือบ9ล้านคนนะครับจะมีอยู่ในตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมีประมาณ 25,000 โดยประมาณนะครับที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็ลูกจ้างประมาณ3ล้านคนเพราะงั้นตัวเลขกลมๆของเราอาจจะประมาณที่เกี่ยวข้องที่ต้องอยู่ในบังคับจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6ล้านคนกับสถานประกอบการประมาณ 100,000 แห่งนะครับผม
2: ครับแล้วถ้าเกิดว่าสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะมีมาตรการหรือบทลงโทษอย่างไรบ้างครับ
3: ในส่วนของมาตรการเราจะมีทั้ง1 นะครับในการดำเนินการเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดำเนินการว่าจะใช้มาตรการทางแพ่งหรืออาญาก่อนเราคงใช้มาตรการทางปกครองคือเข้าไปดำเนินการแล้วก็มีการออกคำสั่งนะครับที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนักเรียนส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มนะครับนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ5ของต่อเดือนนะครับของเงิน ินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับแต่เดียวกันถ้าดังอาญานะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือนายจ้างไม่ได้ดำเนินการตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการไปดำเนินคดี

0: นะครับในกรณีนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของที่มีโทษนะครับกฎหมายจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็เป็นดำเนินการตามขั้นตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนแรกเราคงใช้ในเรื่องของทางปกครองเป็นหลักที่จะดำเนินการให้กับนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยนะครับเข้ามาสู่กองทุนสงเคราะห์จ้างให้เยอะที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้แต่หลังจากนั้นในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยคงมีมาตรการเรื่องการบังคับทางกฎหมายต่อไปครับผม
1: ครับแล้วถ้าเกิดว่าการกำหนดอัตราสะสมเริ่มต้นที่ฝ่ายละร้อยละ 0.25 เนี่ยมีการคำนวณจากปัจจัยใดครับ
0: ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการคำนวณปัจจัยที่ 0.25 นะสิ่งที่เกิดขึ้นในเรามองในเรื่องของ1นะครับตัวลูกจ้างเองตัวนายจ้างเองเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในเรื่องของระบบประกันสังคมอยู่แล้วซึ่งก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรทั้งหลายปวงอยู่ใน7ประการแล้วทีนี้ในวัตถุประสงค์ของเราอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ข้อที่1นะครับว่าตรงเนี้ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายเงินออมก้อนใหญ่ที่เขาออกจากงานแล้วจะมีเพราะงั้นเรามองถึงปัจจัยนะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องสภาพคล่องทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งในเรื่องของภาวะปัจจุบันนะครับค่าใช้จ่ายค่าครองชีพทั้งหลายทั้งปวงที่จะไม่กระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างนั้นคือที่มาที่ไปแล้วเราก็ได้มองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับจาก 0.25 เนี่ยนะครับของเงินที่เราจะจัดเก็บเนี่ยเนื่องจากทางกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเองเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดเพดานเรื่องขั้นสูงของเงินเดือนไว้เพราะงั้นใน 0.25 ในบางคนนะครับซึ่งอาจจะมีเงินเดือนสูงก็อาจจะมีจำนวนเงินที่เข้ามาสมทบหรือสะสมสูงขึ้นนะครับเดียวกันก็มองว่าในอนาคตข้างหน้าในปี74เนี่ยนะครับเราจะเก็บเพิ่มเป็น 0.5 ก็จะเป็นตัวเลขที่มองแล้วว่าในภาวะเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะดีขึ้นเราก็มองตัวเลขว่าน่าจะเก็บเพิ่มและสุดท้ายเนี่ยลูกจ้างจริงๆถ้าออกจากงานก็จะมีเงินก้อนที่สามารถจะดำรงชีพได้เมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างแล้วครับ
1: แล้วทางกรมนี้มีแผนในการบริหารจัดการกองทุนนี้ยังไงครับที่ให้เกิดดอกผลคืนกลับให้กับลูกจ้างอย่างคุ้มค่าครับ
0: สิ่งแรกในการดำเนินการเราคงเหมือนกับกองทุนทั่วไปนะครับคือเราได้ดำเนินการกับการนำเงินเนี่ยเข้าฝากกับธนาคารพาณิชย์แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะครับในระเบียบเนี่ยเขาให้อำนาจกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งเป็นไตรภาคีที่มาจากตัวแทนภาครัฐภาคลูกจ้างนายจ้างเองก็มาออกระเบียบว่าเราจะไปลงทุนอะไรบ้างเช่นในเรื่องของการที่จะให้ปล่อยกู้ให้กับธนาคารไปลงทุนแล้วเราเอาผลกำไรตรงนั้นมาแล้วก็เป็นดอกผลส่วนหนึ่งการบริหารจัดการกองทุนและส่วนหนึ่งก็คืนให้กับลูกจ้างครับผม
1: ครับแล้วในกรณีลูกจ้างลาออกจากงานเงื่อนไขการได้รับเงินก้อนคืนภายใน25วันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับที่ต้องยื่นเอกสาร
0: ในการที่จะลูกจ้างได้รับสิทธิ์นะครับคือในกฎหมายในมาตรา133ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน2541นะครับก็ให้คืนนะครับเงินสะสมเงินสมทบแล้วก็ดอกผลให้กับลูกจ้างนะครับเพราะงั้นในเงื่อนไขที่เรากำหนดว่าเราจะดำเนินการได้แล้วเสร็จโดยเร็วในภายใน25วันก็เป็นเงื่อนไขเราจะมีแบบนะครับให้ลูกจ้างยื่นเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็กำหนดแบบนี้แล้วก็จะใช้ระบบ e-service เข้ามาใช้ให้มากที่สุดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกจ้างและกันเดียวกันในการคืนเราจะคืนรักษาก็คือผ่านเข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงเพื่อจะไม่ให้เกิดภาวะการซ้ำซ้อนที่ลูกจ้างต้องรอหรือต้องเอาไปขึ้นเช็คไปรออะไรทั้งหลายปวงก็จะพยายามที่จะให้ลูกจ้างผูกกับบัญชีที่ลูกจ้างนะครับที่สารบบการเขาจ่ายให้อยู่เพราะฉะนั้นการคืนก็จะเร็วขึ้นนะครับ
1: ครับแล้วมีข้อยกเว้นกรณีเลิกจ้างด้วยความผิดร้ายแรงหรือเปล่าครับ
0: ในกฎหมายเราไม่มีครับเพราะว่ากรณีในกฎหมายที่ผมนำเรียนเมื่อกี้มาตรา133เนี่ยเขาให้จ่ายทุกกรณีที่ลูกจ้าง1ออกจากงานถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเงินก้อนนี้ก็จะคืนกลับไปสู่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างครับผม
1: ครับครับแล้วระบบ e-service ที่ให้นายจ้างลงทะเบียนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้
0: ในระบบ e-service ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพยายามทดลองอยู่กับในส่วนของบริษัทใหญ่นะครับในบริษัทที่เป็นมหาชนที่มีลูกจ้างจำนวนหลักแสนคนเข้ามาทดสอบอยู่ผมเชื่อว่าวันที่1ตุลาเนี่ยความพร้อมของการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางสถานบริการเองและลูกจ้างขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีความพร้อมสมบูรณ์พอสมควรครับผม
1: ครับแล้วทางกสล.มีแผนที่การสื่อที่จะสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจกับนายจ้างและลูกจ้างทั่วประเทศอย่างไรครับช่วงเวลาในการจัดการที่เหลือนี้ครับ
0: ระหว่างนี้ในการดำเนินการเนี่ยเมื่อจะกฎหมายจะใช้บังคับให้มีการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบในวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยครับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเองนะครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราพยายามหนึ่งนะครับทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติก็คือเจ้าที่ของเราเองก่อนนะครับโดยการมีการอบรมการให้ความรู้2ในภาคของเอกชนนะครับผู้มีเกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการที่จะมีการอบรมทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับ เราดำเนินการไปแล้วนะครับในเรื่องของการไปอบรมโดยเป็นไซต์วิสิตนะครับอบรมรุ่นละ200คน300คนเนี่ยนะครับไปแล้ว2รุ่นแล้วยังเหลือการดำเนินการทั่วประเทศอีกประมาณ7รุ่นนะครับซึ่งเราจะพยายามสื่อสารหลังจากนั้นนะครับในการดำเนินการระหว่างนี้เราก็จะมีการสื่อสารโดยใช้ในเครือข่ายที่เราอบรมเนี่ยครับไปขยายผลให้เขานะครับไปเรื่องของการที่ให้ความรู้ต่อเนื่องกันไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมก็ได้เปิดในเรื่องของระบบออนไลน์ที่จะตอบข้อหารือนะครับให้กับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าวิธีการดำเนินการแก้ข้อสงสัยทั้งหลายปวงโดยให้สามารถติดต่อได้มาที่1506นะครับและขอเปิดโพสต์3นะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการตอบนะครับชี้แจงให้ชัดเจนว่าวิธีการดำเนินการทั้งหลายปวงที่ผมพูดเนี่ยนะครับในทิศทางเดียวกันให้เป็นไปตามที่ทางฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียนะครับเข้ามาแล้วมีข้อกังวลเราก็จะได้ตอบคลายข้อกังวลตรงนั้นให้กับเขาไปครับผม
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหลังพบว่าช่วง2ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจถึง17นายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: ปัจจุบันประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าทรัพยากรทางทะเลและแหล่งต้นน้ำทั่วประเทศรวม 22,450 นายอยู่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการรักษาระบบนิเวศแต่ต้องปฏิบัติภารกิจท่ามกลางภัยธรรมชาติและกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตซึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าเช่นการลักลอบล่าสัตว์ป่าการตัดไม้ทำลายป่าการเก็บหาของป่าโดยล้วนเป็นภัยคุกคามต่อพื้นป่าและสัตว์ป่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติมาตลอดรวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งปีนี้ยังได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าผู้เสียสละทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งตั้งศูนย์ฟื้นฟูดูแลเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2569มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รวม17นายจึงจำเป็นต้องตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าขึ้นเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียชีวิต
5: เราเลือกถึงคุณงามความดีและตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และท้องทะเลเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าได้ปฏิบัติแต่โดยลำพังด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที
4: ่นอกจากมาตรการด้านสวัสดิการแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้เร่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายให้กับกำลังพลได้แก่การใช้โดรนติดกล้องความละเอียดสูงและโดรนลำเลียงอุปกรณ์ดับไฟป่าระบบกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าที่บูรณาการร่วมกับจิสดาติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าผ่านดาวเทียมระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีความหมายพิเศษกว่าทุกปีเพราะไม่ได้แข่งขันเพื่อค้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางสู่มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและเวทีค้นหานักเตะหน้าใหม่เพื่อก้าวไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในระดับอาเซียนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคม2569ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก70ทีมจาก5โซนทั่วประเทศก่อนคัดเลือก32ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่มี24ทีมการขยายจำนวนทีมในรอบสุดท้ายทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเตรียมสนามแข่งขันไว้6สนามพร้อมได้รับการสนับสนุนผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4เพื่อดูแลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขันรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเปิดเผยว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่การแข่งขันรายการเดียวเชื่อมโยงไปสู่2เป้าหมายสำคัญนอกจากการชิงตำแหน่งแชมป์แล้วผลการแข่งขันยังใช้คัดเลือกทีมเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570
7: ตอนนี้ได้คุยกับทางมขนะครับกับทางท่านประธานกกมทว่าเมื่อก่อนประมาณ24ทีมตอนนี้เราขยายเป็น32ทีมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องดูมหาลัยที่รับได้กับจังหวัดเพราะเนื่องจากการไปแข่ง1ครั้งเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับในการประสานงานแล้วก็จังหวัดที่ต้องใหญ่มากในการรับได้เพราะว่าสนามต้องใช้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มูลค่าเศรษฐกิจมากขึ้นเนื่องจากทีมที่ไปเนี่ยก็ทั่วประเทศซึ่งปีหน้าได้ข่าวว่าจะถึงเกือบ80ทีมครับผม
6: ขณะเดียวกันการรวม32ทีมจากทั่วประเทศไว้ในสนามเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการแข่งขันติดตามฝีเท้าและประเมินศักยภาพของนักกีฬาได้อย่างทั่วถึงเพื่อค้นหานักเตะเลือดใหม่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงปลายปีนี้รองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณย้ำว่าการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับอาเซียนจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักเตะจากทีมแชมป์แต่ให้ความสำคัญกับความสามารถและศักยภาพเป็นรายบุคคลของนิสิตและนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยหากมีผลงานโดดเด่นในสนามก็อาจเป็นการเปิดประตูสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได
7: ้น้องๆที่ฝีเท้าดีจะมีสิทธิ์ไปเตะมหาลัยอาเซียนปลายปีนี้นะครับเราส่งทีมงานไปดูในรอบนี้เลยนะครับแล้วก็น้องๆเราไม่เน้นว่าน้องต้องเป็นแชมป์นะครับเราเน้นว่าน้องมีศักยภาพไหมเราร่วมพัฒนาแล้วก็จะดึงแต่ละมอเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามหาลัยอาเซียนที่จะแข่งที่มาเลเซียปลายปีนี้ตามนโยบายของท่านประธานนะครับแล้วก็นโยบายของกระทรวงซึ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของนักกีฬาภายใต้กระทรวงอวครับ
6: การแข่งขันครั้งนี้จึงสะท้อนบทบาทของฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนขึ้นจากเดิมที่มุ่งตัดสินผลแพ้ชนะกำลังพัฒนาไปสู่ระบบที่ใช้การแข่งขันเป็นเครื่องมือค้นหาและต่อยอดนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเมื่อทุกฟอร์มการเล่นมีความหมายนักศึกษาทุกคนจึงไม่ได้ลงสนามเพียงเพื่อพามหาวิทยาลัยคว้าชัยแต่ยังลงเล่นเพื่อโอกาสก้าวจากนักกีฬามหาวิทยาลัยสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน
8: ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคตวิโร
10: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่7สิงหาคม2569ตรงกับแรม9ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับคุณสันพรปัญญาดิโลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับพี่มิ้งครับ
2: สวัสดีค่ะน้องโดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันศุกร์วันนี้ทีมงานเราก็ยังเหนียวแน่นนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ คุณนวพันธ์สมหมายประสานงานแล้วก็ Facebook Liveโดยทางทีมนิวมีเดียของเรานะคะ4หนุ่ม3หนุ่ม4หนุ่มนะของเราที่จะตื่นขึ้นมาไลฟ์ให้เราในทุกๆเช้านะคะเขาก็มาตั้งแต่เช้าเน
3: า
2: ะ
3: ข่าวยามเช้า
2: ข่าวยามเช้าต่อมาด้วย
3: ข่าวภาค 7:00 น.ค่ะ
2: แล้วก็บันทึกสถานการณ์นะคะตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกดไลค์กดเลิฟกันเข้ามาได้ขออย่ากดโกรธก็แล้วกันเดี๋ยวตกใจอ
3: ย่าเพิ่งโกรธกันตั้งแต่เช้านะครับเราต้องสดใสไปพร้อมๆกัน
2: วันนี้วันศุกร์ด้วยวันศุกร์เราต้องมีความสุขค่ะบางท่านก็วันนี้ทำงานมาสุดท้ายพรุ่งนี้ได้หยุดแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์บางท่านก็อาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันพรุ่งนี้อีก1วันไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้นะคะ
3: คร
2: เราต้องทำงานหาเงินเพื่อเติมน้ำมันแล้วก็มาทำงาน
3: ใช่เพราะงั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องเครียดไปกว่าเดิม
2: ถูกต้องค่ะเราต้องมีแพชชั่นไง
3: ใช่
2: เรามาปั๊บพอเราจะต้องได้เงิน
3: ใช่
2: แล้วก็มีความสุขด้วยละกัน
3: ครับ
2: นะคะในการทำงานนะ
3: ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่สู้ไปด้วยกันนะครับติ ดตามข่าวสารนะครับผ่านทางบันทึกสถานการณ์นะครับเราก็จะรวบรวมข่าวสารในตลอดทั้งรอบวันที่ผ่านมานะครับมาเล่าให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอย่างวันนี้วันศุกร์เนี่ยก็จะประมวลภาพสำหรับเมื่อวาน
2: ว่ามีอะไรเผื่อบางท่านทำงานจนไม่ได้ติดตามข่าวสารเราก็จะมีการนำข่าวสารที่สำคัญหรือว่าน่าสนใจมาอัปเดตกันในเช้านี้นะคะหรือหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณฟังได้ทราบกัน
3: ติดตามไปพร้อมกับพวกเรากันได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีหลากหลายประเด็นที่ต้องบอกว่าเราก็ต้องจับตากันนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน
2: ะ
3: ในส่วนของทางเมียนมาและก็ทางฝั่งประเทศไทยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประธานาธิบดีของเมียนมานะครับมินอองไลเดินทางมาเยือนประเทศไทยซึ่งจากแต่ก่อนเนี่ยรัฐบาลของฝั่งเมียนมาเนี่ยคือรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารเมียนมานะครับแต่ว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา นะครับก็มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่ามีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการสำหรับประธานาธิบดีคนใหม
2: ่
3: ก็คือมินอองไลคนเดิมแต่ว่ามาในรูปแบบของการเลือกตั้งนะครับก็ถือว่ามีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับตำแหน่งมาเยือนประเทศไทย
2: อย่างเป็นทางการ
3: ถูกต้องนะครับซึ่งท่านนายกก็มีการเตรียมความพร้อมรับนะตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะมีความตั้งแถวเกียรติยศกองเกียรติยศต่างๆนะครับเพื่อรับมินออนไลน์แล้วก็มีการลงนาม MOU หลากหลายเรื่องนะ
2: หลายเรื่องหลายกระทรวงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนนะคะหรือว่าเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่มานั่งจับเข่าคุยกันแล้วก็ลงรายละเอียดในเรื่องของ MOU ต่างๆนะเพื่อให้ไปในเข้าใจตรงกันแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3: ใช่สิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของแรงงานอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะว่าแรงงานเมียนมาในประเทศไทยเนี่ยเยอะมาก
2: เยอะ
3: คุณสันพร
2: เรามองไปทางไหนก็เจอนะ
3: ใช่นะครับแต่ว่าการมาทำงานของแรงงานเมียนมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องถูกกฎหมาย
2: ใช่มาอย่างถูกกฎหมายค่ะ
3: และก็ที่สำคัญคือพอมาแบบถูกกฎหมายในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆการคุ้มครองแรงงานต่างๆตามหลักสากลเนี่ยประเทศไทยก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วย
2: ใช่
3: นะครับก็มีการมาพูดคุยในเรื่องของการทำ MOU หรือว่าการที่จะนำแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับสำหรับรายละเอียดแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสด้วย
2: ใช่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเอ๊ะจะมีเฟส2มาไหมนะคะเดี๋ยวต้องไปติดตามกันว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติเนี่ยจะมาบอกเราจะมันมีอะไรมาแง้มบอกไหมว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ความต่อเนื่องของไทยช่วยไทยพลัส นะคะ
3: ครับ
2: ว่าจะมายังไงแล้วก็อะไรนะไทยเที่ยวไทย
3: ขออภัย
2: ไทยเที่ยวไทย plus โครงการนี้จะมีไหมหรือว่ามีข้อกำหนดมีกฎเกณฑ์อะไรอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกัน
3: ครับใครที่ชอบท่องเที่ยวหรือว่าคุณติดเองไงคุณจะไปได้ยังไง
2: ก็ชอบไงมันเป็นความชอบเราก็ท่องเที่ยวผ่านทางสื่อโซเชียลกันไปนะคะ
3: นะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับไทยเที่ยวไทย plus นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเราไปติดตามในส่วนของการพูดคุยกันกระชับความสัมพันธ์กับไทยเมียนมากันก่อน
2: ได้ท่านนายกเมื่อวานก็คือไปต้อนรับนะต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยนะคะในเรื่องของที่ทางด้านประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยเดินทางมาก็คือคุณนายมินอองไลน์นะคะก
3: ็
2: ถือว่าเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลมีการต้อนรับกันบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยก็มีการร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กๆนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาทั้งในการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มคณะณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้านะคะเต็มคณะเนี่ยก็คือว่าก็จะมีทางรัฐมนตรีฝากฝั่งบ้านเรานะก
3: ็
2: จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะแล้วก็ในประเด็นของแต่ละกระทรวงนะคะที่จะพูดคุยกันแต่ว่าเรามาดูอันนี้สักนิดนึงเพราะว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลร่วมกับทางด้านนายมินอองไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยได้มีการเข้าร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะโดยมีคุณพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมานะคะเข้าร่วมนะคะแล้วก็ประธานสหภาพสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมด้วยโดยการนี้เนี่ยก็ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานด้วยนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเน้นย้ำความพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็คือทำให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีปลอดภัยมั่นคงมีงานทำมีรายได้ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะโดยปัจจุบันเนี่ยนะคะทางเมียนมาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจสำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะกว่า7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มีการลงทุนของไทยเนี่ยครอบคลุมภาคพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การท่องเที่ยวจากการหารือทั้งสองฝ่ายนี้นะคะก็มีความยินดีแล้วก็เป็นข่าวดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองหรือว่าตรงแม่สอดเมียวดีเนี่ยจะกลับมาเปิดใช้งานแล้วก็จะพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยนะคะเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนภายในปีนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะทางประเทศไทยเองก็จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเร็วค่ะด้านการลงทุนนั้นภาคเอกชนไทยก็ถือว่ามีความพร้อมที่จะขยายการลงทุนในทุกสาขานะคะ
3: ครับ
2: ทีนี้ด้านพลังงานล่ะก็จะมีการสานต่อในเรื่องของโครงการเดิมๆที่มีอยู่แล้วก็จะเร่งรัดกระบวนการเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงรวมถึงจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมโลจิสติกแล้วก็มีการปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกันมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ท่านนายกเนี่ยนะคะยังระบุเพิ่มเติมอีกค่ะว่าท่ามกลางการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยประเทศที่เชื่อมโยงการค้าและการลงทุนได้ดีจะได้โอกาสก่อนโดยภาคเอกชนก็คือพลังขับเคลื่อนสำคัญค่ะซึ่งรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายก็พร้อมที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจนะคะหอการค้าก็ดีแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะทำให้การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเปลี่ยนโอกาสเป็นผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้มากขึ้นไม่คือเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะทำให้การจัดงานในวันเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นมากกว่าเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของสองประเทศค่ะ
3: ครับชายแดนแม่สอดเนี่ยก็เป็นถือว่าแหล่งเศรษฐกิจสำคัญนะครับที่ทางฝั่งเมียนมาเนี่ย ใช้เป็นตัวเชื่อมรวมถึงฝั่งไทยด้วยก็จะเชื่อมสินค้าโลจิสติกระหว่างทั้ง2ประเทศเนี่ยข้ามไปข้ามมานะคร
2: ับ
3: เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นอีก1จุดสำคัญที่เรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให
2: ้กับ
3: ฝั่งทั้งทางฝั่งไทยเองแล้วก็เมียนมานะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยในเรื่องของการยกระดับของการค้าชายแดนนะครับที
2: ่
3: ม
2: ี
3: การพูดคุยในงานที่มีชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026นั่นเองนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับที่จะมาเสริมในเรื่องของการใช้สำรวจในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือชายแดนเนี่ยมันมีภูมิประเทศที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากติ ดกันเลยก็ว่าได้นะคร
2: ับ
3: แล้วก็พอเกิดเหตุการณ์อุทกภัยหรือว่าสารพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในฝั่งของทางแม่น้ำที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างไทยและเมียนมาเนี่ยก็เดือดร้อนทั้งสองประเทศ
2: ถูกต้องไม่ใช่ประเทศเดียว
3: ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นที่จะต้องมาทำความร่วมมือทำความเข้าใจกันนะครับในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกและก็เสริมศักยภาพในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภัยพิบัติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดานะครับของทางกระทรวงอวของเรานะครับมีการทำ MOU ร่วมกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมานะครับเป็นการเรียกว่าสร้างความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกเพื่อการใช้ประโยชน์ในทางสันตินะครับเม
2: ื่อ
3: วานนี้ก็มีทางท่านนายกของเรานะครับคุณอนุทินแล้วก็มินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยคืออยู่ในเฟรมร่วมกันเป็นส
2: ัก
3: ขีพยานนะครับในการลงนามครั้งนี้นะครับซึ่งทางดร.ประกรณ์อภาพันธ์ผู้อำนวยการจิสด้าเนี่ยก็มีการทำความเข้าใจนะครับทำบันทึกความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกและก็ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อมาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งประเทศไทยและเมียนมาเนี่ยชายแดนติดกันกว่า 2,400 กิโลเมตรน
2: ับ
3: ตั้งแต่ฝั่งเหนือสุดเชียงรายมาเลยนะครับยาวไปจนถึงฝั่งระนองนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีทั้งป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าลุ่มน้ำแล้วก็ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันนะครับจำเป็นจะต้องมีการให้ความร่วมมือในส่วนนี้นะคร
2: ับ
3: เพ
2: ื่
3: อที่จะมาสร้างให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างประโยชน์ร่วมกันนะครับก็แน่นอนการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของการสำรวจโลกแล้วก็ข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยแม่นยำมากกว่าเดิมแน่นอน
2: ค่ะ
3: นะครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคร
2: ับ ใช่ค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษน้ำนะคะข้ามพรมแดนก็คือเมื่อวานนี้เขาก็ลงนามกอบความร่วมมือกันนะคะก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพรมแดนนะคะระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านเราแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมียนมาค่ะโดยท่านนายกกับคุณมินออนไลน์เนี่ยก็เป็นสักขีพยานเช่นเดียวกันนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะก็บอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเฝ้าระวังการติดตามแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพน้ำระหว่าง2ประเทศนะคะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนได้อย่างทันท่วงทีโดยข้อตกลงนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาเนี่ย3ปีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันทั้งในระดับกระทรวงแล้วก็ระดับกรมค่ะเพื่อขับเคลื่อนทำงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมนะคะในโอกาสนี้นะคะซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนของ2ประเทศในระยะยาวค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าเรื่องของมลพิษมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าตามแนวชายแดนตรงนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการประกอบอาชีพพวกเกษตรกรรมนู่นนี่นั่นถ
3: ้
2: าน้ำมันเสียน้ำมันไม่ดีเอามาเนี่ยผลผลิตต่างๆมันก็กระทบไปเรื่องของเศรษฐกิจอะไรไปด้วยนะคะเป็นโดมิโนเลยค่ะ
3: นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมที
2: ่
3: เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศนะครับก็มีการมาพัฒนาร่วมมือกันนะครับในการแก้ไขปัญหาและก็เรียกว่าเพิ่มเติมในเรื่องของศักยภาพในการป้องกันตรงนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันสำหรับไทยและเมียนมาก็คือแรงงานต่างด้าวนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยหลากหลายเป็นล้านคนเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยคือ4ล้านคนนะครับที่มาอย่างถูกกฎหมาย
2: มาทำงานบ้านเราใช่ไหม
3: ใช่มาทำงานในบ้านเรานะครับแรงงานเมียนมาคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าทำไมคนไทยยังตกงานเยอะแต่ว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจริงๆแล้วเนี่ยการที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเนี่ยคือเป็นอาชีพที่คนไทยไม่ค่อยไปทำกัน
2: ใช่ใช่
3: นะอย่าง เป็นชาวประมงแบบ
2: ออกเรือใช่ไหม
3: สมุทรสาครสมุทรสงครามนี่นะ
2: ใช่ใช่
3: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานต่างชาติ
2: ถูกต้องค่ะก็คือบางอย่างที่คุณโดนัทได้บอกไปก็คือว่าบางอาชีพบางงานเนี่ย
3: ค
2: นไทยก็ไม่ได้นิยมที่จะไป
3: ใช่ก็จะใช้ต้องใช้แรงงานต่างชาติมาช่วยเสริมตรงนี
2: ้
3: นะเพราะว่าเราก็ขับเคลื่อนในเรื่องของเกษตรกรรมด้วยนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกทั้งประมงเองหรือว่าการก่อสร้าง
2: ค
3: ือปัจจุบันเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเมียนมาก็มีการส่งแรงงานมาแล้วก็ทำอย่างถูกกฎหมายนะครับแต่ว่ามันก็ยังจะต้องมีในเรื่องของการต่ออายุสำหรับแรงงานต่างด้าวเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการต่ออายุที่ค่อนข้างจะกระชั้นชิดปีต่อปีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีแรงงานของเรานะครับก็มีการมาร่วมพูดคุยแล้วก็เตรียม MOU ฉบับใหม่นะครับเพื่อที่จะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะสามารถต่ออายุขยายเวลาในการทำงานของแรงงานเมียนมาเนี่ยในประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าในตอนนี้ต้องยอมรับว่าพอเกิดเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเกิดขึ้นแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เรียกว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยให้ทางฝั่งกัมพูชาเข้ามาในประเทศเราก็กลายเป็นว่าก็จะขาดแคลนเป็นส่วนหนึ่ง
2: ขาดแคลนแรงงานใช่ไหม
3: ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการเสริมศักยภาพโดยการนำแรงงานเมียนมาที่ไหนที่เป็นเรียกว่าประเทศบ้านพี่เมืองน้องของเรานะครับแล้วก็เข้าใจกันอย่างดี
2: บ้านใกล้เรือนเคียงเลย
3: มาทำงานร่วมกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณจุลพันธ์อมรยุวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลและก็ในส่วนของประเทศเมียนมานะครับพูดคุยกันในเรื่องของการพูดคุยด้านแรงงานนะครับแล้วก็ข้อตกลงต่างๆระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาที่จะมีการจ้างงานนะครับโดยก็มีการทำ MOU กันไว้อันนี้กล่าวเกินก่อนตั้งแต่ช่วงปี2559นะครับไทยกับเมียนมาเนี่ยทำไว้มา10ปีแล้ว
2: แล้วก็ใช้ฉบับเก่ามาตลอดใช่ไหม
3: ถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยเมียนมาก็มีการเลือกตั้งแล้วก็ได้มีกระบวนการเจรจาเพื่อทำ MOU ฉบับใหม่ระหว่างไทยและก็เมียนมานะครับโดยเมียนมาก็มีการเร่งประสานเพื่อดำเนินการทำความตกลงกับประเทศไทยเพื่อดูแลแรงงานเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักมนุษยชนและก็ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่าILO นะครับซึ่งขณะนี้เองรัฐบาลไทยก็มีการดำเนินการละเอียดปีกย่อยลงไปด้วยนะครับเช่นกระทรวงของเมียนมาก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็ในส่วนของความสำคัญบางเรื่องเช่นกรอบระยะเวลาในการทำ MOU ที่จะมีการเพิ่มเป็น5ปีให้สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนได้นะครับโดยให้ทุกคนมารายงานอย่างถูกต้องและก็มีกรอบสัญญาสำหรับภาคที่ทำงานนอกภาคเกษตรตรงนี้นะครับบางครั้งก็อาจจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าเช่นมีเวลา1ปีซึ่งแรงงานที่อยู่นอกภาคการเกษตรก็สามารถจะทำได้อยู่ถึง2ปีอ
2: ัน
3: นี้คือข้อมูลสำหรับ MOU ใหม่นะครับโดยขั้นตอนจะมีการดำเนินงานตามกฎหมายก่อนที่จะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าจะส่งเรื่องนี้เนี่ยเข้าในครม.ภายในเดือนสิงหาคมนี้ก
2: ็
3: คือเดือนนี้เลย
2: เดือนนี้แต่ยังไม่รู้สัปดาห์ไหนเนาะ
3: ถูกต้องนะครับแต่ว่าก็จะมีการประสานไปนะครับเพื่อที่จะได้พิจารณาแรงงานเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในประเทศแล้วก็ในส่วนของการที่แรงงานจะหมดอายุตรงนี้จะได้ทันท่วงทีด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่นำเสนอไปก็คือแรงงานตอนนี้เนี่ยคือขาดแคลนนะครับก็จะต้องทำให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งทางคุณจุลพันธ์กล่าวอีกนะครับว่าแรงงานเมียนมาในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีประมาณ4ล้านคนนะครับซึ่งแรงงานเหล่านี้เป็นหนึ่งในกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็จะต้องดูแลเขาด้วยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสวัสดิภาพแรงงานน
2: ะ
3: แล้วก็ในส่วนของการรักษาพยาบาลก็ต้องเป็นไปตามหลักสากล
2: ใช่
3: นะครับก็จะต้องมีการดึงแรงงานเหล่านี้แหละนะครับที่จะต้องเข้ามาสู่ระบบประกันสังคมนะครับเช่นแรงงานกลุ่มงานแม่บ้านเนี่ยตรงนี้ไม่มีโอกาสเข้าประกันสังคมทั้งที่เขาก็ควรที่จะมีโอกาสในส่วนนี้นะครับตามหลักสากลกระทรวงแรงงานก็ได้มีการยกร่างนะครับเพื่อที่จะให้แรงงานกลุ่มอิสระเข้าสู่ประกันสังคมอย่างมีคุณภาพนะครับไม่ใช่แค่คุ้มครองดูแลต่ำกว่ามาตรา40เราก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วย
2: ะ
3: นะครับเป็นการสร้างความเท่าเทียม
2: ก็คือถ้าเข้ามาอย่างถูกต้องนะคะ มีเอกสารอะไรถูกต้องเนี่ยก็ควรที่จะให้สิทธิ์เขาในเรื่องของการดูแลคุ้มครองเขาเนาะเพราะว่ามาอยู่บ้านเราอะเราก็อยู่บ้านท่านอย่างนิ่งดูดายไม่ใช่ใช้สำนวนนี้ไม่ได้
3: เราลอง
2: น
3: ึ
2: ก
3: ถึง
2: เขามาอยู่บ้านเราเราก็ควรดูแลเขาให้ดี
3: ถูกต้องเพราะเขามาแบบถูกกฎหมาย
2: ใช่
3: สมมติว่าเราเนี่ยไปทำงานที่ต่างประเทศ
2: อย่างถูกกฎหมาย
3: ให้มองในมุมมองของเรานะ
2: ใช่
3: ถ้าเราไปเราก็อยากได้สวัสดิการที่ดีได้เงินกลับมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวเรานะอ
2: ย่างน้อยให้ดูเราดูแลเรานิ ดนึงนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็ดูแลสักนิดนะคะจะได้แบบว่าหาหยุดยารับประทานได้เพื่อที่จะได้มาทำงานได้ต่ออีกนะคะแต่เน้นย้ำขีดเส้นใต้รอยเส้นว่าคุณต้องมาอย่างถูกต้องนะ
3: ถูกต้องต้องมาแบบถูกกฎหมายเพราะว่าถ้าคุณมาแบบผิดกฎหมายปุ๊บทางเราก็ต้องดำเนินการเหมือนกัน
2: ใช่ส่งกลับ
3: ถูกต้องส่งกลับแล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคร
2: ับ ใช่ค่ะก็อยู่อยากให้มากันอย่างถูกต้องเพราะว่าทราบว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เป็นผู้ใช้
3: แรงงาน
2: นะ
3: พี่เป็นผู้ว่าจ้าง
2: เป็นผู้ว่ามาจากที่ดูเราฟังเราอยู่ด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับคุณด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็เนี่ยบอกว่าถ้าบอกเพื่อนๆนะคะใครอยากจะมาทำงานก็มากันอย่างให้ถูกกฎหมายเพื่อสวัสดิภาพต่างๆของคุณตอนที่มาอยู่บ้านเรานะคะไปดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างไหมใช้ครบยัง
3: ผมใช้ไปแค่ไม่กี่บาทเองรอบนี
2: ้ทำไมล่ะ
3: เพราะว่าผมไปต่างจังหวัดแล้วคราวนี้พอไปต่างจังหวัดผมไปชายแดน
2: ก็อาจจะบางพื้นที่ไม่ได้มีใช้สิทธิ์ไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: คืออาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นตลาดชุมชนซะมากกว่าก็เลยยังไม่มีโอกาสแต่ว่าถ้ากลับมากรุงเทพก็คือ
2: ได้ใช้ได้ใช้คุณใช้หมดทุกรอบไหมคะ
3: ทุกรอบครับ
2: อย่าลืมนะคุณผู้ฟังไม่มีการทบนะคะ
3: ครับ
2: คือถ้าหมด1เดือนนั้นคุณใช้ไม่หมดก็คือโดนตัดเลยนะ
3: ใช่
2: เพราะบางคนยังมีความคิดเดิมหรือว่ายังมีความรู้สึกเดิมในเรื่องของการทบ
3: ครับ
2: ในยอดเงินไปคือใช้ไม่หมดสามารถไปเดือนหน้าได้ไม่ได้นะคะ
3: โดนตัดเลย
2: จะโดนตัดเลยสิทธิ์ของท่านจะโดนตัดแล้วก็ต้องไปนับ1ใหม่ก็คือ
3: ใช
2: ่ 1,000 บาทใหม
3: ่ครับก็คือจะใช้ได้ตอนนี้เป็นเดือนที่3แล้วนะ
2: มันจะหมดแล้วหรอ
3: แล้วก็ต่อไปก็เป็นเดือนที่4ก็คือจะประมาณ
2: 4เดือน
3: แต่ว่าหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสแล้วว่าพอมันมีการช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพต่างๆก็อยากจะให้รัฐบาลต่อนะนะวันก่อนจะไปถามคุณอนุทินท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมาถามคุณเอกนิติ
2: อ้าวแต่นี่คุณเอกนิติก็พูดถึงกรณีที่ว่าจะยังไงเพราะว่าบอกว่าเนี่ยท่านนายกนะคะกำลังพิจารณาเกี่ยวกับโครงการนี้อยู่นะก็คือก็คงคุยกันแหละว
3: ่
2: าอาจจะต่อไม่ต่อจะต่อยังไงนะคะหลังจากที่จะหมดโครงการนี้ก็คือหมดในเดือนกันยายนนี้แหละค่ะนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยถือว่าได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆเป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันโดยจากการติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเนี่ยพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยผ่านโครงการนี้กว่า 100,000 ล้านบาทค่ะซึ่งความน่าสนใจของตัวเลขนี้นะคะก็คือเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยได้กระจายตัวออกไปสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศสูงถึง 84-85% เลยนะคะขณะที่มีการใช้จ่ายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเพียง 15-16% เท่านั้นเองนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยมีความคล้ายคลึงโครงการคนละครึ่งพาสค่ะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยคุณเอกนิตินะคะยังบอกว่านอกจากมาตรการช่วยลดค่าครองชีพแล้วเนี่ยรัฐบาลยังมุ่งเน้นการยกระดับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างยั่งยืนผ่านการประชาสัมพันธ์ระบบนกกระซิบค่ะซึ่งเป็นระบบบัญชีอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมาช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถทำบัญชีสรุปรายรับรายจ่ายของร้านได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยโดยกระทรวงการคลังนั้นได้มีการตั้งเป้าหมายเร่งรัดให้ผู้ค้านั้นจัดทำบัญชีดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารได้นะคะซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องหันไปพึ่งพาการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบนะคือคุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวพอจบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนกันยายนนี้เนี่ยอยากจะประเมินผลกระทบแล้วก็วิเคราะห์ว่าควรปรับปรุงโครงการในช่วงไหนบ้างซึ่งประเด็นความเป็นไปได้ในการขยายระยะเวลาหรือว่าการดำเนินการมาตรการนี้ต่อในอนาคตนั้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังจะรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเองก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของความยุ่งยากในการคำนวณการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีสัดส่วน60-40หรือว่ารัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40เนี่ยเนื่องจากภาครัฐจะตั้งใจสมทบเงินให้ในสัดส่วนที่มากกว่าเดิมเพื่อที่จะเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งมีบางประชาชนบางส่วนเนี่ย บอกว่าโอ๊ยมันคำนวณยากจังเลยนะอยากจะให้กลับไปใช้สัดส่วน50 50
3: มันง่ายกว่า
2: คำนวณง่ายแต่เราได้
3: น้อยหรอ
2: ได้น้อย
3: แต่ประเด็นคือถ้าสมมติได้น้อยก็คือได้ใช้ยาวนะคุณสันพร
2: เอาหรอ
3: ก็แล้วแต่มุมมองคน
2: ก็แล้วแต่มุมมองแต่ นั่นแหละก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าอ้าวได้เสียงจากพี่น้องเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะเอาข้อมูลนี้ไปพิจารณาอย่างไรว่าครั้งหน้าอาจจะเป็น 60-40 เหมือนเดิมหรือจะเป็น 50-50 อ
3: าจจะเป็นคนละครึ่งเหมือนเดิมหรือเปล่า
2: เดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ถือว่าไม่ว่าจะ 60-40 หรือว่า 50-50 อ่ะดีหมด
3: ถูกลดค่าครองชีพไปได้เยอะเลย
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับแล้วก็มาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยาพี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการด้วย
2: ใช่
3: นะครับหลังจากที่น้ำมันแพงมาในช่วงของต้นปีที่ผ่านมา
2: ตลอดเลยน้ำมัน
3: แล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังสั่นคลอนนะตอนออกกลางก็คือมีมาเรื่อยๆ
2: เขายังฮึ่มๆกันอยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวจะร้ายแต่ว่าก็คิดซะว่าเหมือนกับเราได้ใช้ราคาน้ำมันที่เป็นความจริงมากขึ้น
3: ใช่ถ้าสมมติว่าเรายังมีการเติมในเรื่องของกองทุนเข้าไปเนี่ยบางทีในเรื่องของการตุนน้ำมันเน
2: ี่
3: ย
2: ใช่ๆๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่าน้ำมันบ้านเราไม่ไหนแพงนู่นเนี่ยเพราะว่ามันมีกองทุนน้ำมันอยู่นะคะทำให้เรายังไม่ได้มีผลกระทบมากนักเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้รู้ราคาน้ำมันที่แท้จริงว่ามันมากน้อยแค่ไหน
3: ครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับแน่นอนว่าถ้าจะยังไงเกิดขึ้นก็แล้วแต่ ขอให้มีต่อก็ดี
2: นะการใช่ไหม
3: ถ้าเป็นเอาเรียกว่าเป็นกระแสตอบรับจากผมเอง
2: ดิฉันด้วยอีกหนึ่งเสียง
3: นะครับก็ยังไงก็ถ้าสมมุติว่าทางรัฐบาลได้สานต่อโครงการนี้นะครับเชื่อว่าก็จะช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้เยอะเลยทีเดียว
2: ใช่ค
3: ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่า
2: ดีค่ะ
3: นะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของปฏิสัมพันธ์การมีสัมภาษณ์พิเศษจากทางกอรมน.ด้วยนะครับติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
11: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
10: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
11: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
10: ไม่เสพ
11: ไม่ขาย
10: ไม่ทำลายอนาคต
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
16: ท่านผู้ฟังครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางพลตรีธรรมนูญไม้สนครับท่านเป็นโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.วันนี้ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการบันทึกสถานการณ์นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเราได้สัมภาษณ์กันแบบตัวต่อตัวเลยนะครับกับท่านที่ในพื้นที่จริงนะครับที่จังหวัดปัตตานีและก็ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งภารกิจของท่านในครั้งนี้นะครับก็คือนำสื่อมวลชนนะครับมาลงพื้นที่ได้เห็นภาพจริงๆของทั้งในส่วนของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีนะครับในโครงการที่มีชื่อว่าสื่อมวลชนสัญจรพาสันติสุขครั้งที่1ที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีครับรวมถึงภารกิจอื่นๆของกอรมน.ด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกอรมน.มาร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับท่านครับ
17: สวัสดีครับสวัสดีครับ
18: ครับท่านครับอยากจะถามท่านครับว่าในตอนนี้ภารกิจของกอรมน.เป็นมาอย่างไรบ้างครับและโครงการที่ท่านได้จัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายยังไงครับ
17: ก่อนต้องรู้จักกมน.ก่อนนะ
18: คร
17: ับกมน.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีนะ
18: ครับ
17: มีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นพลมน.โดยตำแหน่ง
18: ครับ
17: แล้วก็มีท่านผู้จัดการทหารบกเนี่ยเป็นรองพลมน.แล้วก็มีท่านเสนาธิการทหารบกเนี่ยเป็นเลขาธิการกมน.
18: ครับ
17: อีกตำแหน่งนึงซึ่งเป็นผู้บริหารเรื่องของการบริหารจัดการภายในนะครับสำหรับภารกิจกรมน.เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจในการบูรการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
18: ครับ
17: รวมถึงการเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่อาจจะมีบางมีช่องว่างเราก็จะพยายามทำงานเสริมให้
18: คร
17: ับ แต่สำหรับตัวของพวกเราเองปัจจุบันเนี่ยเรามีภารกิจหลักสำคัญก็คือการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้
18: ครับ
17: ซึ่งมีการตั้งกรมการขึ้นมานะครับเพราะการตั้งกรมการเนี่ยมันเกิดจากที่กรมน.ใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงและจากปี51ซึ่งในหมวดที่2เนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเนี่ยเขาก็จะมีการนำเรื่องนี้มาเข้าคณะกรรมการบริการกรมน.เพื่อดูว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นความมั่นคงของชาติไห
18: ม
17: ถ้าเป็นเราก็จะนำมาจัดตั้งมีมาตรา15 16 17เนี่ยมาจัดตั้งกรมบริการสำหรับควบคุมสถานการณ์กับสำหรับเหตุการณ์ทางใต้เนื่องจากการที่เราเข้าไปทางคณะกรรมการบริการแล้วเนี่ยเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงยืดเยื้อยาวนานก็เลยต้องมีกองบริการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดมีความ

0: ลชนเนี่ยลงมาในพื้นที่เพื่อจะได้เห็นว่าในพื้นที่จริงเนี่ยสถานการณ์ก็เป็นยังไงมีการทำงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจทหารในพื้นที่นะครับว่าเขาทำงานอะไรบ้างซึ่งก็คิดว่าน้องๆที่ลงมาครั้งเนี้ยก็คงจะได้ประโยชน์จากการที่ลงมาเห็นสถานการณ์หรือภาพจริงในพื้นที่นะครับ ก็น่าจะสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานต่อไปในอนาคตได้นะครับ
1: ครับแล้วสิ่งที่การมาลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงสื่อมวลชนที่มาเป็นยังไงกันบ้างครับมีฟีดแบ็กยังไงบ้างครับ
0: อันนี้พี่ต้องถามน้องนะ แต่ในความคิดพี่ที่เราพามาเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะแปะมาในส่วนที่เป็นของไทยพุทธบ้างนะครับเพราะว่าที่เราจะเห็นเนี่ยเราก็จะไปเน้นที่ชุมชนมุสลิมนะครับแต่ครั้งนี้เราอยากให้มาเห็นภาพของการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของไทยพุทธมุสลิมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพามาดูบาโหยโมเดลต่างๆที่เป็นโมเดลที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันเป็นตำบลที่อยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมนะครับซึ่งเขามีระบบการบริหารจัดการยังไงนะครับสังเกตได้ว่าที่เราไปเราก็จะเห็นได้ว่ามีท่านนายกที่คุมพื้นที่เนี่ยเป็นไทยพุทธนะครับแล้วก็กำนันเนี่ยเป็นมุสลิม
1: ก็อยู่ด้วยกันได
0: ้ก็อยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ปัญหาจัดการร่วมกันนะครับทุกคนก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็มองไปจุดประสงค์เดียวก็คือต้องการพัฒนาพื้นที่นะครับให้มีความเจริญเติบโตมีรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้เป็นพอมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเนี่ยมันทำให้ทุกคนก็มาร่วมกันในการแก้ปัญหาไม่อยากให้เกิดความรุนแรงนะครับเราก็ไปดูโรงที่ทำกาแฟนะครับซึ่งน้องก็จะได้เห็นว่าเขาก็มีการทำร่วมกันนะครับมีทั้งคนพุทธคนมุสลิมก็มาอยู่ด้วยเขาก็รายได้ก็จะตกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งได้เห็นว่าจริงๆมันก็จะมีชุมชนที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่จำเป็นต้องขัดแย้งไม่ต้องเป็นต้องใช้ความรุนแรง อยู่ร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจที่ดีขึ้นพี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันของทั้งสองพี่น้องไทยพุทธพี่น้องไทยมุสลิมครับ
1: ก็อย่างที่ท่านบอกนะครับก็คือในพื้นที่ของสงขลาและก็ปัตตานีคือการลงพื้นที่ในครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะมีอีกครั้งนึงก็คือในส่วนของนราธิวาสด้วยนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวอีก2สัปดาห์ข้างหน้าก็จะมาอัปเดตกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับอยากถามท่านในเรื่องของภารกิจของทางกอรมน.นะครับเห็นมีประเด็นต่างๆที่มีการพูดถึงในสื่อสังคมต่างๆครับเกี่ยวกับประเด็นของทางพรรคประชาชาติที่มีการพูดถึงการยุบกอรมน.ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้หรือว่ามีเรื่องที่จะชี้แจงยังไงให้กับประชาชนได้ติดตามกันครับ
0: ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับ ที่มีการพูดถึงในเรื่องของกรมน.มีข้าราชการประจำแค่200คนแต่ทำไมใช้งบตั้ง 5.7 พันล้านบาทซึ่งอันนี้นะครับอาจจะเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนมากกว่านะครับเพราะจริงๆแล้วข้าราชการที่อยู่200คนเนี่ยเป็นข้าราชการประจำที่ประจำกรมน.เนี่ยในการทำงานทางธุรการอำนวยการประสานงานทั้งส่วนใหญ
1: ่
0: นะครับแต่การทำงานทั้งหมดของกรมน.ไม่ได้มีแค่200คนนะครับแต่ว่าเงินจริงๆอ่ะที่ใช้ใน200คนที่เป็นเงินเดือนต่างๆเนี
1: ่
0: ยแค่ประมาณ80กว่าล้านนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นเงินที่เอามาแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคงทั้งสิ้นนะครับ ตัวอย่างเช่นทางใต้เนี่ยก็ประมาณที่รับมา 5,700 กว่าล้านเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านเนี่ยลงมาแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งท่านก็จะเห็นว่ามีการทำโอเปอเรชันมากมายในพื้นที่นะครับทั้งเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการพัฒนานะครับแล้วเรื่องของการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ครับจะเห็นได้ว่าก็มีโครงการมากมายที่อยู่ในพื้นที่และอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเงินเพิ่มพิเศษเรียกเงินเพิ่มพิเศษค่าฝ่าอันตรายแล้วกัน
1: คร
0: ับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ย
1: ในพื้นที่เสี่ยงของพื้นที่ชายแดนใต้
0: สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วสี่อำเภอสงขลาเนี่ยเขาจะได้เงินเดือนเพิ่มได้เงินเพิ่มพิเศษแล้วกันนะอีก 2,500 บาทซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราดูหารด้วยตัวเลขต่อเดือนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรายได้เพิ่มเติมจากการอยู่พื้นที่เสี่ยงเนี่ยแค่วันละประมาณ82บาท
1: 2,500 บาทต่อเดือน
0: ต่อเดือน
1: ครับ
0: ถ้า
1: หารออกมาก็จะเหลือ82บาท
0: ประมาณ82บาทประมาณต่อวันซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่เยอะมากนะครับในการที่
1: กับความเสี่ยง
0: ใช่กับความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารที่ไปทำงานเพราะว่ายอดคนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทั้งพลเรือนตำรวจทหารเนี่ยรวมประมาณ 49,000 คนนะครับซึ่งอันนี้ถ้ามาคูณหารจริงๆกับตัวเลขที่ท่านได้รับจากในสื่อ

0: ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เยอะมากเหมือนที่ทุกคนคิดถ้าเปรียบเทียบกับมิติด้านความมั่นคงนะครับในการเข้าไปแก้ปัญหาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกปัญหาความมั่นคงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาความมั่นคงที่มันลงมาที่มนุษย์แล้วนั้นการแก้ปัญหาก็ต้องเป็นประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการเข้าไปแก้ปัญหาดังนั้นมันถึงเป็นภาพการทำงานของกรมนจึงเป็นภาพลักษณะของการทำงานทั้งพลเรือนตำรวจทหารแล้วก็ภาคประชาชนในการเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับดังนั้นผมก็ยืนยันว่างบประมาณที่กรมนได้รับเนี่ยเราใช้งานอย่างโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับคิดว่าถ้าหารโดยตัวยอดคนที่มาแบบหน้าที่จริงๆในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้เนี่ย49,000เนี่ยแล้วท่านไปหารด้วยยอดตัวงบประมาณ 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวเงินจริงๆนะครับนั้นก็ขอให้พี่น้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าที่มีข่าวบิดเบือนออกมาเนี่ยก็ถือว่าถ้าท่านพิจารณาด้วยความของแท้เนี่ยท่านก็จะเห็นได้ว่าก็ประมาณเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลมันไม่ได้เยอะมากนะครับ
1: ครับนี่ก็เป็นการฉายภาพให้เห็นนะครับจากทางท่านโฆษกกรมน.นะครับที่ต้องบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านเล่าเนี่ยก็ค่าความเสี่ยงก็สมเหตุสมผลแม้อาจจะน้อยไปที่ซ้ำสำหรับในกรณีของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ท้ายนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงภารกิจของกรมน.ครับนอกจากในส่วนของการดูแลชายแดนภาคใต้แล้วยังมีความร่วมมือด้านไหนกับหน่วยงานไหนบ้างครับ
0: ก็จริงๆกรมน.เนี่ยเรามีการแบ่งภัยคุกคามทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มในการแบ่งงานโดยทั่วไปปกติอ่ะ
1: ครับ
0: กลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นภัยคุกคามที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องสถาบันนะครับอันนี้กรมน.ก็จะรับผิดชอบในการดําเนินการนะครับเรื่องเทิดทูนสถาบันเรื่องอะไรต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องที่2คือภัยคุกคามที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมนะครับอันนี้ก็จะเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวยาเสพติดต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องคืออย่างศูนย์ก็เรียกภัยกับคันที่2ก็จะเรียกว่า02นะครับก็รับผิดชอบดูเกี่ยวกับภัยคุกคามทางสังคมอันที่3คือเค้าเรียกภัยคุกคามพิเศษ
1: ครับ
0: คือมีลักษณะข้ามชาติที่เราจะเห็นก็อย่างสแกมเมอร์นะครับจีนเทานะครับอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับแล้วภัยคุกคามกลุ่มที่4ก็คือภัยคุกคามที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติพลังงานอาหารที่เกิดในประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานในเรื่องของการบุกรุกป่าที่มันมีความซับซ้อนมีผู้มีอิทธิพลอะไรเข้าไปเนี่ยกรมน.ก็จะมาช่วยเสริมให้แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือเค้าเรียกภัยคุกคามเกี่ยวกับความมั่นคงเฉพาะพื้นที
1: ่
0: ก็จะมีที่ใต้เนี่ยที่เรารับผิดชอบฉะนั้นไอ้4กลุ่มที่เห็นเนี่ยมันก็จะรับผิดชอบโดยศูนย์ประสานการเกิดที่1 2 3 4 5ตามกลุ่มภัยคุกคามนะอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากรมน.จะมีทั้งเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับแต่เราจะไม่ได้ทำงานที่ไปซ้ำซ้อนนะครับบางคนจะมีความเข้าใจผิดว่ากรมน.ทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม
1: ่
0: ตัวอย่างเช่นปปส.เนี่ยก็มียาเสพติดอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะครับเพราะกรมน.เนี่ยจะทำงานในมุมป้องกันในการสร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชนว่ายาเสพติดเนี่ยอันตรายยังไงแล้วควรป้องกันอะไรยังไงนะครับ
1: ที่จริงเลย
0: ใช่แล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอันนี้กรมน.ทำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ติดพื้นที่ชายแดนซึ่งหน่วยงานอื่นไม่ค่อยเข้าไปนะครับกรมน.เนี่ยจะเข้าไปตัวอย่างยาเสพติดอย่างเงี้ยในพื้นที่ชายแดนก็จะเป็นกรมน.เนี่ยไปจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งต่างๆนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินอะไรเนี่ยนะครับนี่ก็เห็นว่าภารกิจกรมน.เนี่ยเราไม่ได้ไปซ้ำซ้อนกับใครเป็นเราทำเสริมให้ในงานที่คนอื่นเขาไม่สามารถทำได้หรือว่ายากลำบากในการเข้าไปทำเนี่ยกรมน.จะเป็นผู้เข้าไปทำให้นี่ก็เป็นการอธิบายอย่างนึงว่าในภาวะปกติที่กรมน.ใช้กฎหมายหมวดที่1เนี่ยในภาวะปกติเนี่ยกรมน.ก็มีหน้าที่ในการประเมินแนวโน้มสถานการณ์นะครับแล้วก็นำเรียนท่านนายกให้ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยด้านต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างในภัยคุกคามทั้ง4กลุ่มเนี่ยเพื่อให้ท่านตัดสินใจดูว่าอาจจะแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็เตรียมแผนไว้ด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่สั่งอะไรกรมน.ก็จะมีหน้าที่การติดตามแล้วก็อีกอันนึงคือการบูรณาการและก็เสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตัวอย่างเช่นบางภัยคุกคามที่มันต้องใช้กฎหมายหลายๆตัวเนี่ยมันจะต้องมีหน่วยงานหน่วยงานใดที่บูรณาการเพื่อเข้าไปดำเนินการตัวอย่างเช่นบางพื้นที่ที่เป็นโรงงานที่ทิ้งของเสียอย่างเงี้ยนะครับมันก็บางหน่วยงานเขาไม่กล้าเข้าเพราะมันต้องใช้กฎหมายหลายตัวมันก็จะไม่มีหน่วยงานไหนนำเข้าไปก็จะเห็นได้ว่าในกรมจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวนำพากระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงานนั้นๆน่ะร่วมกันเข้าไปนะครับ
1: เป็นตัวประสาน
0: เป็นตัวประสานแล้วพาเข้าไปร่วมกัน
1: ครับ
0: เพราะเขาเข้าหน่วยงานเดียวเขาไม่กล้าเพราะ บางตัวก็ไม่รู้ผิดหรือเปล่าผิดกฎหมายกันอื่นหรือเปล่านะหรือแม้แต่ตัวอย่างเช่นการลุกป่าที่ต้องมาทำรีสอร์ทผมยกตัวอย่างให้อย่างจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ทำกันมานานแล้วไม่ใครกล้าเข้ากมน.ก็นำเข้าไปเพราะว่ามีกฎหมายหลายตัวไม่ว่าจะเรื่องป่าไม้เรื่องของกรมที่ดินเองต่างๆเนี่ยก็เลยก็เป็นตัวหลักอีกเหมือนกันในการที่จะบูรณาการเข้าไปงั้นสังเกตได้ว่ากมน.เนี่ยจะทำงานในขณะที่มีปัญหาที่มันมีความซับซ้อนใช้กฎหมายหลายตัวเข้าไปแก้ปัญหาแล้วเราจะเป็นหน่วยงานที่บูรณาการนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจากหลายๆหน่วยงานเนี่ยหรือบางส่วนที่ทำงานอยู่กมน.อยู่แล้วเนี่ยเข้าไปในการแก้ปัญหาให้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานสถานีทำงานเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจัดแล้วแต่ละประเทศจะจัดมีงบประมาณเท่ากันอย่างสหรัฐเนี่ยมีโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้เขาสามารถจัดเป็นหน่วยถาวรได้แต่อย่างประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีงบประมาณที่จะมาจ่ายเงินเดือนจ่ายให้คนที่มาเป็นข้าราชการประจำอยู่ในกมน.เยอะขนาดนั้นเราก็จะให้การยืมตัวมาจากหน่วยงานต่างๆที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนั้นๆเข้ามาอยู่ที่กมน.เพื่อมาแก้ปัญหาร่วมกันในการแก้ปัญหาความมั่นคงของชาตินะครับก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจในเรื่องของการบูรณาการนะครับ
1: ครับก็เป็นภารกิจของทางกอรมน.นะครับที่ท่านได้เผยภาพให้เห็นให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าทางกอรมน.ก็เดินหน้าในการป้องกันปัญหาต่างๆแล้วก็เป็นตัวประสานสำหรับหน่วยงานอื่นๆที่จะมาร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับของการลงพื้นที่นะครับโครงการสื่อมวลชนสัญจรพาสันติสุขครั้งที่1จังหวัดสงขลาและปัตตานีนะครับซึ่งกอรมน.ก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการโครงการครั้งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ภารกิจต่างๆของทางกอรมน.นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพลตรีธรรมนูญไม้สนครับโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะครับให้สัมภาษณ์กับทางรายการบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับขอบคุณท่านมากๆครับ
2: คร
1: ับ สวัสดีครับ
3: ค่ะกับเข้าสู่รายการนะคะแหมเกือบไปแล้วนะ
4: เมื่อสักครู่ก็เป็นการสัมภาษณ์นะ
3: ค
4: ือผมได้มีการลงพื้นที่ไปกับคุณพืชแก้วพิบูลนะครับในการลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับก็ไปที่สงขลาแล้วก็ชายแดนสงขลายะลาแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือปัตตานีนะครับไปติดตามกับภารกิจของทางกอรมน.นะครับก็เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับทางโฆษกกอรมน.โดยตรงนะครับในภารกิจต่างๆรวมถึงหน้าที่ต่างๆของกอรมน.ด้วยนะครับก็มีการพูดถึงตรงนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการเคลียร์ในประเด็นต่างๆที่ทางนักการเมืองเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของบทบาทหน้าที่ว่าควรจะยุบไหมกอรมน.หรือว่าจะมีควรการที่จะมาปรับโครงสร้างใดๆในส่วนนี้
3: เพราะก่อนหน้านี้พอเขาบอกว่ามันมีความซ้ำซ้อนไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะในเรื่องของการทำงานใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่แต่ว่าท่านก็ออกมาเคลียร์อย่างชัดเจนในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่างบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปก็คุ้มค่าแน่นอนแหละน
3: ะ
4: ครับในการบริหารประเทศแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยของพื้นที่แนวชายแดนด้วย
3: ก็เคลียร์ชัด
4: ครับ
3: ค่ะอ่ะไปติดตามใครที่เป็นสายเฮลตี้สายสุขภาพ
4: ครับ
3: สายอยากหล่ออยากสวยแต่ว่าอยากย่นระยะเวลาอยากมีซิกแพคอย่างมีร่อง11
4: โดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายหนักๆอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะโดยการทำหัตถการ
4: ครับ
3: การดูดไขมันนั่นเองแต่ว่าจะทำแล้วก็ต้องตรวจสอบความชำนิชำนาญของหมอของคลินิกให้ดีนะคะต้องหาข้อมูลให้ดีเพราะว่าบางคลินิกเนี่ยก็อาจจะทำให้ท่านเกิดภัยถึงชีวิตได้
4: ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยบางพื้นที่บางคลินิกบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาทำดี
3: มี
4: แหละเพราะมันเป็นในเรื่องของการทำที
3: ่ความสวยงาม
4: ความสวยงามแล้วก็เป็นความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละบุคคล
3: ถูกต้อง
4: แต่ว่าบางคลินิกเนี่ยก็อย่างที่เห็นภาพข่าวที่ออกมานะครับก็คือไปทำร่อง11อยากมีซิกแพคเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอออกมาทำไมมันเหี่ยวมันย่นอย่างนั้น
3: มันไม่แต่งตึงใช่ไหมมันคือมันไม่ได้ก็พูดได้แหละว่ามันไม่ตรงปกในสิ่งที่เราต้องการก็คือร่อง11มันต้องอูฟิตเตรียมเหมือนคนออกกำลังกายนะคะหน้าท้องแต่ว่าอย่างที่มีข่าวออกมานั่นแหละค่ะว่าไปทำมาแล้วทำไมมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเนาะซึ่งทางด้านคุณสุภามาศอิสระภักดีค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะด้านท่านได้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบท่านได้พูดถึงกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งค่ะหลังจากที่รับบริการดูดไขมันหน้าท้องแบบสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือว่าที่เราพูดกันก็คือร่อง11นั่นเองโดยเห็นโฆษณาผ่าน สื่อสังคมออนไลน์นะคะคือที่จริงแล้วมันก็มีราคาระดับของเขาอะนะนะอันนี้เนี่ยคือเขาไปเห็นว่าในออนไลน์เนี่ยมันมีราคาอยู่ที่ 33,999 บาทแต่ในวันผ่าตัดเนี่ยกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมเป็นราคา 70,000 บาทนะคะจ่ายแพงไม่ว่า
4: ครับ
3: ผลลัพธ์ที่ได้รับเนี่ยมันไม่เป็นตามที่คาดหวังจนมันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องบริการไม่ตรงปกค่ะ
4: ครับ
3: โดยงานนี้นะคะมีทางด้านคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมติดตามท่านด้วยนะคะแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์ท่านได้มอบหมายเร่งด่วนให้ตรวจสอบเร่งด่วนในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณสุภามานะบอกว่าท่านเองเนี่ยได้สานต่อนโยบายของท่านนายกที่จะกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและก็บริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการเสริมความงามที่ถือว่าเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ค่ะ
4: ครับ
3: ท่านก็สั่งการให้ทางสคบตรวจสอบกรณีดังกล่าวในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่นะคะพร้อมกับประสานข้อมูลกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานสถานพยาบาลแล้วก็แพทยสภาค่ะซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างครบถ้วนในทุกๆมิตินะคะท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยผู้บริโภคที่ตัดสินใจให้ใช้บริการเสริมความงามจากโฆษณาในสื่อออนไลน์ราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจริงหากโฆษณาราคานึงแล้วพอไปทำแล้วเก็บอีกราคานึงจ่ายเพิ่มจากราคาเดิมเนี่ยสูงกว่าเท่าตัวเนี่ยมันก็แย่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบตั้งแต่ก่อนเริ่มรับบริการอีกซึ่งประเด็นนึงก็คือเขาก่อนเขาจะได้รับบริการเขาต้องลงนามใช่ไหมในเอกสารว่าไม่รับประกันผลลัพธ์หรือว่ามีความมีข้อความที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้หากเงื่อนไขนี้มันไม่เป็นธรรมหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยทางสคบก็ต้องลงไปตรวจสอบให้มันตรงไปตรงมาตามกฎหมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตอนนี้ผู้เสียหายได้ยื่นเรื่องต่อสคบเรียบร้อยแล้วโดยสคบก็ได้จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายนะคะใดๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังหรือว่าผู้บริโภคทุกท่านถ้าพบโฆษณาเกินจริงหรือว่าถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแบบไม่เป็นธรรมหรือว่าถูกบังคับให้ลงนามในเงื่อนไขที่มันเสียเปรียบเนี่ยท่านสามารถร้องเรียนไปที่สายด่วนสคบได้นะคะ1166 1166หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศท่านก็สามารถร้องเรียนได้นะคะเพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่หรือว่าทางสคบเข้าไปตรวจสอบแล้วก็คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายค่ะ
4: ค
3: ือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคลินิกความสวยความงามเท่านั้นนะทุกๆอย่างที่เราเป็นผู้บริโภคแล้วเราถูกเอาเปรียบเนี่ยเราสามารถร้องเรียนไปได้แล้วก็อยากจะย้ำให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงในเรื่องของการที่เราจะไปเซ็นสัญญาอะไรเนี่ยอ
4: ่
3: านให้ดีก่อนจะเซ็นเพราะว่าเซ็นไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขได้ยาก
4: ผมเคยไปต้องบอกก่อนว่าผมก็เคยทำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี
3: ้
4: ส
3: ั
4: ญญากรรมหร
3: ือ
4: ว่าหัตถการอย่างเงี้ยนะครับก็พอไปเซ็นสัญญาเนี่ยมันหลายหน้านะพี่มิม
3: ต้องอ่านนะแต่ก็ต้องอ่านถึงหลายหน้าก็ต้องอ่าน
4: ใช่แล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่ทางท่านรัฐมนตรีสุภามาศบอกไว้ว่าในการทำสัญญาแต่ละครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าคลินิกหรือว่าในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยที่ทำมาแล้วบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จะไม่รับผิดชอบหรือว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายขึ้นเองอะไรเงี้ยอันเนี้ยถ้าในมุมมองของการเป็นผู้บริโภ
3: ค
4: ดูเหมือนเอาเปรียบนะ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่ผู้บริโภคหนึ่งคนเนี่ยเลือกที่จะมาใช้บริการคลินิกของคุณเนี่ยก็แสดงว่าเขามั่นใจในระดับหนึ่งแล้วในเรื่องที่คุณจะต้องทำให้โดยที่คุณจะมาปฏิเสธการรับผิดชอบด้วยการใช้สัญญาอันนี้มันเป็นธรรมหรือเปล่า
3: ถูกต้อง
4: อันนี้คือสิ่งที่สคบจะต้องลงมาควบคุมว่าผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมจากสิ่งที่ได้ทำลงไปหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าเขาจ่ายเงินนะจ๊ะ
3: จริงค่ะเราไม่ใช่
4: เงินนะ
3: ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆด้วยนะค่ะ
4: นะครับอันนี้ก็จะต้องติดตามกันต่อนะครับอย่างที่ภาพออกมาคือตอนแรกเนี่ยหุ่นก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าจะอ้วนหรือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ
3: คืออาจจะ
4: คือหุ่นดีอ่ะ
3: ท้วมมีผุงหมาน้อยมีหน้าทองนิดหน่อยแต่ว่าเข้าใจค่ะว่าเราอยากจะโชว์นะบางทีใส่ชุดว่ายน้ำถอดเสื้อถอดอะไรอย่างเงี้ย
4: โชว์สะดือนิดหน่อย
3: อยากให้มันเห็นเป็นรูปร่างที่ดูเป็นคนเฮลตี้มีสุขภาพดีมีกล้ามเนื้อ
4: แต่ภาพออกมาแล้วเป็นไงคุณสันพร
3: มันเหี่ยวอันเก่าดีกว่าม
4: ันเป็นร่องไหมถามว่าเป็นร่องแต่ว่าเป็นร่องแบบย่น
3: ๆเหมือนร่องน้ำมาก
4: คือไม่ได้จะแบบว่าบูลลี่หรืออะไรนะแต่ว่าม
3: ันไม่สวยมันไม่สวย
4: แต่ว่าควรที่จะถ้าคุณเป็นคลินิกศัลยกรรมแล้วคุณยืนยันว่าคุณได้รับการรองรับจากหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ย คุณต้องทำให้ได้มาตรฐาน
3: ถูกต้องนี่จากดิฉันคนที่เห็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไรอ่ะดิฉันคิดว่าเมื่อเขาดูดไขมันออกไปแล้วมันต้องมีการเย็บเก็บหนังส่วนเกินอะไรไหมให้มันรู้สึกว่าก
4: ระชับหน่อย
3: กระชับขึ้นหรือใดๆแต่อันนี้มันดูเหมือนว่าไม่ได้มีทาง
4: หรืออาจจะต้องมีการใช้เครื่องนวัตกรรมต่างๆที่ทำให้ผิวเป็นกระชับเดี๋ยวนี้เป็นขนาดนี้แล้วนะคุณสะพร
3: มีใช่มีอย่างนั้นเลยเหรอคะ
4: ใช่
3: โอ้เดี๋ยวดิฉันต้องไปศึกษาบ้างละเผื่ออนาคตดิฉันจะไปทำบ้าง
4: เออนะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกดูให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่จะเรียกว่าไปใช้บริการต่างๆ
3: ใช่ใช่ใช่ในเรื่องของสัญญาก็ดีอะไรก็ดีนะคะเช็คตรวจสอบกันสักนิดนึงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของไม่ว่าจะเป็นทางด้านแพทย์หรือว่าทางด้านคลินิกก
4: ็
3: ตรวจสอบให้ดีคือถ้าเราตรวจสอบดีแล้ว
4: อ
3: ันดับหนึ่งระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ทำให้เรานั้นสบายใจนะไม่เกิดความกังวลเวลาเราไปทำแต่ถ้าเราไม่ได้ตรวจอะไรไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่เหมือนกัน
4: ครับก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับการจัดงานโอท็อปครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้ง
3: อุ้ยจะไปช้อปปิ้ง
4: ใช่จัดโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองทองธานีนะครับที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะครับงานนี้มีชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับจัดขึ้นในวันที่8-16 สิงหาคม2569นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งสำหรับในการที่จะจัดของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้วันที่8เนี่ยพอเริ่มแล้วเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสยังอยู่นะพี่มิ้ม
3: เขาในงานนี้ใช้ได้หรอคะ
4: ใช้ได้ครับ
3: อ่ะเริ่มเลย
4: นะใครที่สนใจนะครับกับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับเดินทางไปได้ตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะครับที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะครับก็มีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟชั่นโชว์นะครับมีสินค้าโอท็อปมีผ้าไทย
3: สวยมากคุณผ้าไทย
4: นะครับแล้วก็มีฟู้ดฮอลล์ด้วยน
3: ะ
4: ใครที่จะไป
3: อาหารใครสายอาหาร
4: ใช่
3: ก
4: ็
3: ไปได้เลย
4: ใช่มีคาเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตในทุกๆวันด้วยตั้งแต่8ถึง16นะครับและที่สำคัญนาทีทองนะครับมีการลุ้นกิฟต์วอยเชอร
3: ์
4: นะครับรวมมูลค่ากว่า400,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานนี้ก็จริงๆแล้วกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการจัดขึ้นไปเมื่อสักประมาณไตรมาสที่แล้วนะครับในช่วงของช่วงตั้งแต่เมษายนจนถึงมิถุนาอันนี้คือไตรมาสที่3ก็จะมีการใช้โอท็อปตรงนี้แหละนะครับมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการนำสินค้าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมารวมไว้ในที่เดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่หลายๆคนก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับ
3: มีนวดข้อบ่าไหล่ด้วยเหรอค
4: ุ
3: ณ
4: ใช่คุณเมื่อยไหม
3: เป็นออฟฟิศอินซีโนมค่ะ
4: นะครับไปได้นะครับที่ในส่วนของเมืองทองธานีครับเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกนะ
3: รถไฟฟ้าไปได้ใครไม่อยากขับรถไปไม่อยากฝ่ารถติดหรือว่าใดๆก็ท่านก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าไปได้แต่บางทีคนที่ชอบช้อปปิ้งอ่ะ
4: ครับ
3: บางทีไปรถ
4: ไม่พอใช่ไหมแบกหนัก
3: มันแบกไม่ได้ค่ะมันของมันเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่ะวางแผนแล้วกันว่าจะไปกี่โมงกลับกี่โมงช่วงไหนแต่ว่าอย่างวันศุกร์วันนี้น่าจะยังไม่เยอะแต่ถ้าพรุ่งนี้ค่ะ
4: เ
3: สาร์อาทิตย์เนี่ยรถน่าจะหนาแน่นอยู
4: ่ครับ
3: ก็จัดสรรเวลากันให้ดีนะคะไปช้อปปิ้งกันได้นะคะงานโอท็อปในครั้งนี้ค่ะ
4: ครับติดตามกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับพวกเราสองคน
3: ไวมากค่ะพบกับบันทึกสถานการณ์จันทร์ถึงศุกร์นะคะ
4: ครับ
3: สัปดาห์หน้านะคะ
4: ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
3: ดิฉันสันพรปัญญาดิโลกพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันจังหวัดร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีและลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: หลายพื้นที่ริมแม่น้ำชีและลำน้ำยางในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากน้ำเข้าท่วมหลังเกิดเหตุฝนตกสะสมต่อเนื่อง
6: จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีและลำน้ำยางเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีและลำน้ำยางรวมทั้งพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมในหลายพื้นที่ล่าสุดวันนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกกกม่วงอำเภอเสรภูมิรายงานว่าระดับน้ำที่สะพานลำน้ำยังบ้านดงกลางเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.7 เมตรส่งผลให้มวล น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของบ้านหนองบุ่งบ้านดงกลางบ้านดงกลาง2บ้านคำบอนและบ้านโคกพัฒนาขณะเดียวกันน้ำได้ท่วมสะพานบ้านหนองบุ่งหมู่10ตำบลโคกกกม่วงซึ่งเชื่อมต่อไปยังบ้านพลสว่างตำบลศรีวิไลสูงประมาณ60เซนติเมตรไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงประกาศปิดเส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอุดมลักษณ์สายสมบัติสวท.101รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง
7: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานด้านการพยากรณ์การบริหารจัดการน้ำและฝ่ายปกครองพร้อมทบทวนแผนเผชิญเหตุในแต่ละท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับข้อมูลล่าสุดทั้งพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางการกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่โครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน นตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569กำหนดพื้นที่พร้อมวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากและบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้ารวมถึงกำหนดคนและทรัพยากรติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเร่งจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรับการจัดเก็บเงินสะสมและสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้
9: นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมเสริมความมั่นคงสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างานลูกจ้างจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมถึงดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสมทบจากนายจ้างในอัตราฝ่ายละ 0.25 ของค่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.50 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปหากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด3ณรุมนอุดมพรรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัย
13: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
1: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
1: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

วัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนองรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับและออกอากาศร่วมกับอีก4สถานีฟังอันดามันสวทพังงากระบี่ภูเก็ตและสวทตะกั่วป่านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569แล้วนะครับทำกลางบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดระนองและอีกหลายจังหวัดในฝั่งอันดามันที่ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับได้ประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับบางครั้งบางช่วงก็มีแดดออกแล้วก็มีฝนตกหนักสลับกันไปมาเลยนะครับดังนั้นขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเดิมนะครับรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่นะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับโดยจะมีผลในช่วงระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับในส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากนะครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงนะครับจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับในส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับและติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือสายด่วนนะครับ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไปดูที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาต่ำสุด23องศามาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาต่ำสุด24องศาเซลเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรมาที่อันดามันกันบ้างนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ไทยกับเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือในทุกมิติฟื้นเศรษฐกิจชายแดนแรงงานความมั่นคงคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้การต้อนรับนายมินอองไลนะครับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นะครับซึ่งนะครับได้หารือข้อราชการกลุ่มเล็กและก็หารือเต็มคณะของทั้ง2ฝ่ายทั้งนี้ก็เพื่อสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนนะครับเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องที่จะผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูบรรยากาศการค้าและเศรษฐกิจชายแดนผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
แล้วก็มีการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับเมียนมาเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานมีการส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งนะครับทั้งสองฝ่ายจะเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนและก็ปัญหามลพิษในแม่น้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนร่วมกันนะครับและก็ร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันตินอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมายังได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันเมียนมานะครับเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากนะครับขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้เปิดเผยถึงกรณีนะครับที่ผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งหลังเข้ารับบริการดูดไขมันหน้าท้องแบบสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือร่อง11นะครับให้เห็นโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่ในวันที่ผ่าตัดกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมเป็น 70,000 บาทเลยนะครับอีกทั้งผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องบริการไม่ตรงปกนั่นเองนะครับโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ สามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกันติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่นายรณรงค์ ปูนพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มอบหมายให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับทางนี้นางสาวสุภมาศได้กล่าวว่าตนได้สานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ทุกหน่วยงานให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและการบริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการเสริมความงามนะครับที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์นะครับจึงได้สั่งการให้ทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบกรณีดังกล่าวในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่พร้อมประสานข้อมูลกับกรมสนับสนุนบริการเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งนางสาวสุภมาศได้กล่าวว่ามีความห่วงใยนะครับต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจใช้บริการเสริมความงามจากโฆษณาในสื่อออนไลน์ราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจริงหากโฆษณาราคาหนึ่งแต่กลับเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจนสูงขึ้นกว่าเท่าตัวนี้นะครับผู้บริโภคย่อมเสียเปรียบตั้งแต่ก่อนเริ่มรับบริการอีกประเด็นหนึ่งก็คือการให้บริการผู้บริโภคลงนามในเอกสารที่ระบุว่าไม่รับประกันผลลัพธ์หรือมีข้อความที่อาจทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องได้หากเป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายนะครับซึ่งในเคสนี้นะครับผู้เสียหายได้ยื่นร้องเรียนต่อสคบแล้วโดยทางสคบจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้นะครับทางสคบยังยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจบริการเสริมความงามด้านสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจนก่อนที่จะเข้ารับบริการไม่ว่าจะเป็นรายการหัตถการหรือการรักษาค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงค่าบริการทั้งหมดนะครับแล้วก็เงื่อนไขการชำระเงินตลอดจนนะครับชื่อแพทย์ผู้ทำหัตถการเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบพร้อมทั้งป้องกันการใช้ข้อความหรือว่าเงื่อนไขในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคนะครับทางนี้นะครับจึงขอฝากเต
เตือนให้ถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังว่านะครับก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการเสริมความงามต่างๆนะครับควรสอบถามราคาทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรอ่านสัญญาและเอกสารยินยอมทุกฉบับให้ครบถ้วนก่อนที่จะลงนามนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานโฆษณาใบเสร็จรวมถึงสัญญาไว้ทุกครั้งความสวยไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงนะครับและราคาที่โฆษณาก็ต้องเป็นราคาที่จ่ายจริงหากพบนะครับโฆษณาเกินจริงถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่เป็นธรรมหรือถูกบังคับให้ลงนามในเงื่อนไขที่เสียเปรียบนะครับสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์นะครับ www.ocpb.go.th นะครับหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้นะครับเพื่อให้ทางสคบเข้าไปตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ือน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
6: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวท่านก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้อตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
5: ฮะใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
6: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนทโอ้ก้อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไปก้อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวห้องจำเป็นและห้องเมฆขาวไว้ที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
5: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี่
7: ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: มาคุย
9: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อทางสวทรนนะครับ FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 kHz นะครับนอกจากรับฟังได้ทางวิทยุปกติทั่วไปแล้วนะครับยังสามารถรับชมนะครับทางไลฟ์สดนะครับทางเพจ Facebook ของสวทรนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่อเนกพริกไทยแล้วก็น้องต้นน้ำปรมินนิรโส FC ขาประจำนะครับที่แวะเข้ามาทักทายทุกไลฟ์ของเราเลยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Franchise Expo Thailand by Smart SME Expo ซึ่งเป็นงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำจัดโดยนะครับบริษัท PMG Corporation จำกัดระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ณฮอลล์นะครับ6ถึง8ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการผ่านระบบแฟรนไชส์ภายในงานมีธุรกิจแฟรนไชส์250แบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบริการความงามและสปาค้าปลีกแล้วก็กิจกรรมนะครับครบวงจรมีการให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์แบบตัวต่อตัวโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ที่

แฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% สูงสุดรายละ 10,000 บาทเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้กับผู้ที่สนใจลงทุนด้วยธุรกิจแฟรนไชส์นะครับโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับบสย.พร้อมค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SME ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์มีเงินลงทุนที่ไม่เพียงพอนะครับสามารถเข้าถึงสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อช่วยลดข้อจำกัดในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีนะครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดกระบี่กันนะครับอบต.สายไทยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรครั้งที่4สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรทางการเกษตรและประชาชนทั่วไปพร้อมมอบกล้าพันไม้มะฮอกกานีนะครับพืชเศรษฐกิจให้กับประชาชน7หมู่บ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนายเจริญง่าฝานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยนะครับเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรครั้งที่4ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยโดยมีประชาชนและกลุ่มแม่บ้านทั้ง7หมู่บ้านนะครับแล้วก็มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.สายไทยนายวชิรากิจติธรกุลรองนายกอบจ.กระบี่หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมซึ่งในโอกาสนี้นะครับได้เรียนเชิญนายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกิติธรกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต1พรรคภูมิใจไทยมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการจัดงานโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มอาชีพทางการเกษตรและก็ประชาชนทั่วไปส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆสามารถพึ่งพาตนเองได้และก็มีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรแล้วก็มีการมอบพันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจไม้มะฮอกกานีนะครับให้กับพี่น้องประชาชนกว่า100คนคนละ2ต้นนะครับเพื่อไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันกวนทุเรียนนะครับการแข่งขันทำขนมครับเค้กทุเรียนการแข่งขันการกินทุเรียนแล้วก็ตำส้มตำด้วยนะครับการออกบูธให้ความรู้และจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรแล้วก็สินค้าชุมชนการให้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพแล้วก็มีบริการตัดผมฟรีนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นจำนวนมากตลอดจนจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ในส่วนของการประกวดได้สร้างสีสันความสนุกคลึกคลื้นพร้อมรับเงินรางวัลร่วม 24,400 บาทนะครับไปที่จังหวัดพังงานะครับเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาวัดต้นแบบตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมถวายการต้อนรับประธานกรรมการและประเมินผลระดับภาคที่ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมวัดพิทักษ์ธรรมารามอำเภอทับปุดซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดพังงานะครับที่เข้ารับการคัดเลือกในปีนี้นายแพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาถวายสักการะและกล่าวถวายการต้อนรับพระธรรมวชิราธิบดีนะครับขออภัยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารนะครับและเจ้าคณะภาค17ในฐานะประธานกรรมการและคณะกรรมการฝ่ายตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานวัดต้นแบบโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค17นะครับณวัดพิทักษ์ธรรมารามตำบลทับปุดอำเภอทับปุดเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโดยมีนายกิติพงศ์มณีศรีนายอำเภอทับปุดหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาภาคีเครือข่ายนักเรียนและประชาชนร่วมให้การต้อนรับนะครับซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้คณะกรรมการได้ซักถามแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการในด้านต่างๆนะครับพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกวัดต้นแบบระดับภาคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับสำหรับวัดพิทักษ์ธรรมารามได้ขับเคลื่อนโครงการวัด
ประชารัฐสร้างสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายมาตั้งแต่ปี2566แล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องก่อนที่คณะสงฆ์จังหวัดพังงาจะมีมติคัดเลือกให้เป็นตัวแทน

จังหวัดนะครับเข้ารับการประเมินในปีนี้โดยมีการดำเนินงานครอบคลุม5ด้านได้แก่การบริหารจัดการโครงการการพัฒนาพื้นที่ภายในวัดตามแนวทาง9พื้นที่การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมนะครับและทรัพยากรนวัตกรรมรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตใจและปัญญาเพื่อยกระดับวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริงนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายวรัตน์สุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตกรณีอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเทศบาลเมืองป่าตองหน่วยทหารตำรวจสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดแนวทางการฝึกในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะก่อนนะครับและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อทดสอบความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การบริหารการการปฏิบัติงานและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานในทุกระดับโดยกำหนดสถานการณ์สมมุติกรณีอุทกภัยคลื่นลมแรงและดินโคลนถล่มซึ่งเริ่มตั้งแต่การเผชิญเหตุในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่จะยกระดับสู่การบริหารจัดการของอำเภอและจังหวัดตามลำดับสำหรับการฝึกบนโต๊ะนะครับกำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการบริหารสถานการณ์โดยมีหน่วยงานร่วมฝึกจำนวนกว่า40หน่วยงานนะครับอาทิสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์ปภ.เขต18ภูเก็ตทัพเรือภาคที่3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการฝึกปฏิบัติจริงกำหนดไว้นะครับในวันที่14สิงหาคม2569นี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลาประมาณ 16:30 นพื้นที่ฝึกหลัก3จุดได้แก่จุดจำลองเหตุการณ์ดินโคลนถล่มศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้นนะครับถนนพระพิศิกรณีนะครับและศูนย์พักพิงชั่วคราววัดสุวรรณคีรีวงศ์ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้โดยจะฝึกการค้นหาและก็กู้ภัยมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็มีจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมีการดูแลผู้ประสบภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานรับผิดชอบด้านสถานที่พิธีการระบบสื่อสารการอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดกำลังพลยานพาหนะและการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เพื่อการฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมกำหนดให้มีการซักซ้อมแผนก่อนการฝึกจริงในพื้นที่เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้าใจร่วมกันของทุกหน่วยงานนะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่บริเวณลานอเนกประสงค์นะครับหรือว่าลานแดงโรงพยาบาลระนองโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและเตรียมความพร้อมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งในการนี้นางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายแพทย์นรเทพอัศวพัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองนะครับพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดระนองนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่การจัดพิธีการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการด้านการจราจรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะครับสำหรับพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มีกำหนดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์นี้9สิงหาคม2569ณโรงพยาบาลระนองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันนั้นด้วยนะครับ
ทางนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลและยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองและใกล้เคียงต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้นะครับมีนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเนื้อรายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: สายสนิทไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ในช่วงท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาที่จังหวัดระนองกันบ้าง นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือนะครับที่จังหวัดระนองเปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ทั่วไทยเลยนะครับมาเอ็กเพลเลอร์ระนองในมุมมองที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวเลยนะครับดังนั้นนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังนะครับหรือว่าคนไทยทั้งประเทศจับกล้องหยิบมือถือตามหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองมาร่วมกันถ่ายทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมนะครับจากทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองให้ปังนะครับผ่านช็อตคิดสั้นๆนะครับถ่ายประมาณ 1-3 นาทีเท่านั้นนะครับมีรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณโดยนะครับจะแบ่งเป็นรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับรุ่นเยาวชนอายุระหว่าง 16-18 ปีแล้วก็รุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 นะครับมีเงื่อนไขง่ายๆเท่านั้นเองนะครับ1ก็คือต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับก็คือเป็นสำหรับคนไทยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ได้ทั่วทุกประเทศทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็ได้นะครับส่งผลงานได้ท่านละ1คลิป

คมถึง19ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็มาดูเงื่อนไขนะการรับสมัครอีกทีนึงได้ที่หน้าเพจของสวทรน.นะครับอย่าลืมนะครับมาร่วมกันส่งประกวดกันเยอะๆนะครับปิดท้ายที่จังหวัดระนองเช่นเดียวกันนะครับขอเชิญชวนนะครับร่วมลงทะเบียนนะครับในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดระนองยนเมืองระนองและหอนาฬิกานะครับซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้เวลา6นาฬิกาโดยมีจุดสตาร์ทเริ่มต้นที่บริเวณลานจอดรถหอนาฬิกาแล้วก็ตามเส้นทางเมืองเก่าระนองพระราชวังรัตนรังสรรค์นะกลับไปหอนาฬิกาเช่นเดิมนะครับโดยมีค่าสมัครนะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้ใหญ่นะครับ360บาทส่วนเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีจะมีค่าสมัคร240บาทนะครับสำหรับค่าสมัครนี้สามารถไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าและจะมีประกันอุบัติเหตุด้วยนะครับทั้งหมดนี้รายได้นะครับหากค่าใช้จ่ายมอบให้กับสิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและก็โรงพยาบาลระนองเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับทั้งนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองโทรศัพท์0778110076นะครับต่อ1503นะครับหรือนะครับมาสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองละกันนะครับโดยเปิดรับสมัครด้วยตนเองเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปนะครับจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นะครับหรือว่าจะมาดูรายละเอียดนะครับมีลิงก์การสมัครได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับมาร่วมออกกำลังกายกันเยอะๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือนะครับรายการอันดามันวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทย
6: นางสาวกิริดาภาวพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วและแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ART แต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับที่ร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามปริมประสบภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมชูโมเดลนราพราดอนขยายผลทั่วประเทศพร้อมยกระดับท่องเที่ยวสร้างรายได้
7: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่7ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการยกระดับการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดสุ่มตรวจสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้มาตรการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเตรียมเสนอโมเดลนราพลาดอนต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาสให้รัฐบาลพิจารณาผลักดันเป็นนโยบายและขยายผลทั่วประเทศส่วนการยกระดับการท่องเที่ยวให้ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดชมชิมช็อปใช้แชร์ พร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเฉพาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนานาชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของพื้นที่เพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่จุดหมายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที
8: ่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซพบปะและรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการณโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานีเสร็จแล้วเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่โลกอาชีพนวัตกรรมประจำปีการศึกษา2569ณโรงเรียนลือคำหารวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจากนั้นเป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านณโรงเรียนปฐุมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีนายประเสริฐจันทร์รวงทองกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
11: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัย
13: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID 1-800-489-HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เข้าสู่รายการสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าครับจังหวัดพังงานะครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมแล้วก็อยู่กับพี่ต๋าธีรพลนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับผมในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็วันนี้นะครับผมเป็นวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับมาเริ่มต้นข่าวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในเรื่องที่เป็นประเด็นกำลังโด่งดังในโซเชียลออนไลน์เหมือนกันนะครับในเรื่องของการเกี่ยวกับผู้บริโภคเรื่องเทรนด์ศัลยกรรมเสริมความงามนะครับตอนนี้นะครับทุกท่านอาจจะเคยเห็นผ่านๆตากันบ้างแหละครับซึ่งบางคนก็ให้ความสนใจอยู่ที่มีประเด็นในบนโซเชียลออนไลน์ที่มีภาพของหน้าท้องของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งนะครับซึ่งได้เหมือนโพสต์ข้อความระบุว่าเป็นการที่ต้องการสลายไขมันหน้าท้องแล้วก็เหมือนเสริมซิกแพคนะครับผมเข้าไปที่ด้านท้องตัวเองแต่จะเห็นได้ว่าจากภาพเนี่ยเป็นรอยเหี่ยวย่นนะครับผมมีความเขาเรียกว่าไม่สวยงามหรือถ้าพูดภาษาเราก็คือไม่ตรงปกนะครับผมก่อนที่จะทำการที่จะแบบเหมือนตอนปรึกษากับหมอคุณหมอบอกว่าทำได้นะครับถ้าพอถึงเวลาออกมาเนี่ยก็คือไม่ตรงปกแล้วก็ไม่ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้คือถ้าอยู่ในระดับมาตรฐานเราโอเคนะครับผมแต่ว่าคือจากที่เราเห็นในภาพถ้าหลายๆคนที่เคยเห็นภาพเนี่ยจะรู้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับผมคือไม่โอเคเลยแหละถ้าเราเป็นผู้บริโภคที่ว่าอาจจะต้องการที่จะทำหน้าท้องของเราให้สวยงามเลยนะครับจากที่ดีๆอยู่เนี่ยครับผมก็คือออกมาไม่ได้เลย นะครับผมทำให้เป็นปัญหามากๆในตอนนี้นะครับทางด้านท่านสุภาพมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุภาพก็ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบที่เรารู้จักนั่นแหละครับก็ได้เปิดเผยนะครับถึงกรณีที่ได้บอกไปนะครับคือมีการร้องเรียนคลินิกเสริมความงามนะครับผมหลังเห็นโฆษณาดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่อง11นะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 33,999 บาทนะครับผมหรือประมาณ 34,000 นั่นแหละนะครับแต่เมื่อถึงวันผ่าตัดกลับถูกเรียกค่าเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมสูงถึง 70,000 บาทนะครับแถมผลลัพธ์ก็ยังไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือไม่ตรงปกนะครับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงบริการที่ไม่ตรงปกอย่างที่บอกไปนะครับผมในโลกออนไลน์คนก็มาถล่มยับเลยท่านฟังท่านผู้ชมครับจริงๆลองไปเสิร์ชกันดูก็ได้เพราะตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากๆเลยแหละนะครับผมใครเห็นก็นะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ตรงปกนะครับเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือท่านสุภาพมาศนะครับได้สั่งการด่วนให้สคบเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ประสานงานร่วมกันกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ตลอดจนแพทยสภานะครับเพื่อคุ้มครองคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติเลยนะครับโดยได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่จ่ายจริงพร้อมทั้งเร่งตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับโดยเฉพาะกรณีที่มีการให้ผู้บริโภคเนี่ยเซ็นเอกสารไม่รับประกันผลลัพธ์เป็นประเด็นล่ะทีนี้มีการเซ็นเอกสารที่เป็นการบ่งบอกว่าไม่รับประกันผลลัพธ์ว่าจะออกมาแบบใดนะครับซึ่งสคบเนี่ยก็ได้ยกระดับมาตรการให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยชื่อแพทย์แล้วก็เงื่อนไขบริการอย่างชัดเจนก่อนทำหัตถการนะครับซึ่งส่วนนี้สคบแล้วก็ท่านสุภาพมาศได้พยายามเร่งตรวจสอบอยู่นะครับว่าจะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในส่วนนี้อย่างไรนะครับผมเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยที่ออกมาคือค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเกือบจะเข้าข่ายการหลอกลวงผู้บริโภคนะครับซึ่งตัวนี้ยังขออนุญาตไม่ตัดสินยังไม่ฟันธงนะครับผมไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าจากที่เห็นในภาพแล้วก็จากที่เป็นสื่อกระแสสังคมออนไลน์ตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับซึ่งเราก็อ้างอิงจากสิ่งที่คอมเมนต์แล้วก็มีผู้ที่มีความรู้มาให้ความรู้กันจากการศึกษานะครับซึ่งก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะจัดการอย่างไรแก้ไขปัญหากันอย่างไรให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมถึงผู้บริโภคด้วยนะครับผมโดยเฉพาะผู้บริโภคนะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคแต่จะไม่เขาเรียกว่าสร้างความเสียหายให้กับคลินิกเช่นกันนะครับผมก็พยายามจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแต่ตอนนี้ผู้บริโภคก็ต้องมาก่อนนะเพราะว่าสภาพจิตใจของผู้ที่ได้ทำหัตถการตรงนี้ไปครับที่ได้เข้าร่วมทำกับคลินิกเสริมความงามนะตรงนี้คือต้องบอกได้เลยว่าน่าจะจิตใจย่ำแย่ประมาณนึงเลยนะครับเพราะว่าร่างกายที่ทำไปเนี่ยคือสร้างผลกระทบต่อจิตใจอย่างมากไม่ตรงปกและรู้สึกว่ามันทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้ยากนะครับผมก็ต้องรอกันดูนะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับท่านรัฐมนตรีนะครับผมก็ท่านสุภาพมาศนะครับได้ฝากเตือนประชาชนให้มีการตรวจสอบราคารวมทั้งหมดนะครับผมเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็อ่านสัญญาเนี่ยให้รอบคอบก่อนที่จะลงนามหากพบว่าถูกเอาเปรียบหรือโฆษณาเกินจริงนะครับสามารถแจ้งสายด่วนสคบ1166ได้ทันทีเลยนะครับอย่าปล่อยปละละเลยหรืออย่าทำให้เราพลาดเสียสิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเจอก็แจ้งแล้วจบนะครับผมเอาละครับมาที่อีกหนึ่งข่าวนะครับที่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนด้วยข่าวการลงพื้นที่ที่เป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านฟังผู้ชมครับท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.นะครับได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่เทศบาลตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับเพื่อเยี่ยมเยียนและนำความห่วงใยจากคนไทยทั่วประเทศนะครับไปส่งมอบ ให้กับประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอย่างที่เราได้รู้กันไปนะครับผมที่ตำบลตันยงมัสนะครับพร้อมกำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังครับไม่ประมาทและเน้นย้ำความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดนะครับทางด้านแม่ค้าในพื้นที่และประชาชนชาวตันยงมัสนะครับต่างแสดงความยินดีและอุ่นใจที่ท่านผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับได้ลงพื้นที่มาให้กำลังใจด้วยตนเองนะครับเพราะมีการยืนยันว่าพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมเนี่ยในพื้นที่นะครับยังคงอยู่อาศัยร่วมกันด้วยความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างครับก็พหุวัฒนธรรมยังคงเข้มแข็งเช่นเดิมเลยนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีการให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะสามารถพาพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยกลับคืนสู่สันติสุขได้ในเร็ววันนะครับผมตรงนี้ก็ขออนุญาตเอาใจช่วยแล้วก็ขอให้ยังไงดีพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้รับสิ่งดีๆแล้วก็ปลอดภัยจากสิ่งอันตรายอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้ขออนุญาตเอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจเช่นกันนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องและการนอนในช่วงของประเด็นร้อนก่อนที่จะไปสู่ช่วงต่อไปคือข่าวใต้รายวันนะครับประเด็นนี้เนี่ยผมพูดในทุกๆรายการเลยแล้วก็ทุกวันด้วยในช่วงนี้นะครับเพราะอยากจะเป็นการเตือนให้กับพี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่เป็นคนไทยแล้วก็คนที่เครียดไงดีเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยของเรานะครับคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมได้มีการออกมาเตือนแหละในเรื่องของ Buy Now Pay Later ก็คือสินเชื่อออนไลน์ที่มีการใช้ก่อนจ่ายทีหลังนะครับผมก็คือเหมือนซื้อก่อนจ่ายทีหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีหลายแอปพลิเคชันมากๆเลยและที่นี่ครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยนะครับคือมีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการแถลงข่าวไปที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ได้เปิดเผยข้อมูลแหละครับว่าคนไทยเยอะมากๆที่เขาเรียกว่าไม่ได้คำนวณการใช้จ่ายก่อนที่จะใช้จ่ายสินเชื่อเหล่านั้นนะครับแล้วกลายเป็นว่าสถานะทางการเงินล้มเหลวและไม่สามารถจ่ายเงินหรือชำระเงินคืนได้ตามกำหนดนะครับทำให้ติดเครดิตบูโรโดนฟ้องศาลกันเยอะมากๆนะครับผมทำให้สถานะทางการเงินเนี่ยล้มเหลวเขาเรียกว่าโอกาสทางงานเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องสูญเสียไปนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีไม่เชิงเด็กคนที่มีอายุ16ถึง20กว่าปี22 23ประมาณนี้นะครับผมที่ใช้สินเชื่อกันเยอะมากๆทำให้เกิดข้อสังเกตว่าเกณฑ์อายุของคนที่จะเข้าร่วมการใช้สินเชื่อมันต่ำไปหรือเปล่าหรือมีการเช็คสถานะทางการเงินก่อนจะปล่อยให้ใช้สินเชื่อเนี่ยน้อยไปหรือเปล่านะครับก็คือไม่ยอมตรวจสอบให้เยอะไม่คือเหมือนกะว่าจะให้เพื่อสร้างรายจ่ายให้มีการใช้จ่ายโดยไม่คำนึงว่าผู้ที่สมัครสินเชื่อเข้ามาเนี่ยจะมีคุณสมบัติเพียบพร้อมพร้อมที่จะจ่ายเงินคืนหรือไม่นะครับทำให้เกิดปัญหาอย่างมากเลยในช่วงนี้หลังจากนี้นะครับทางธนาคารประเทศไทยก็ได้ออกมาบอกว่าจะพยายามควบคุมหลักเกณฑ์ให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณลักษณะคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการBuy Now Pay Laterต่างๆแอปต่างๆเนี่ยจะต้องละเอียดชัดเจนนะครับผมแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบเหมือนณปัจจุบันนะครับผมซึ่งอนาคตเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นว่าการที่จะให้สินเชื่อออนไลน์เนี่ยได้ยากจะให้ยากมากขึ้นนะครับแต่ผมก็มองว่าโอเคนะทำให้คนที่เขาเรียกยังไงดีเฉพาะคนที่สามารถบริหารจัดการเงินทางการเงินของตัวเองได้เนี่ยให้เขาได้ใช้สินเชื่อมาบริหารหรือหมุนเวียนของตัวเองแล้วสามารถจ่ายคืนได้เนี่ยผมว่าโอเคมากๆเลยตรวจสอบคุณสมบัติให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าอัตราการที่คนไทยเนี่ยจะติดเครดิตบูโรจะโดนฟ้องศาลเรื่องการเงินเนี่ยน้อยลงนะครับผมถึงแม้ว่าโอเคบางทีบางครั้งอาจจะยากลำบากในการขอสินเชื่อฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็จะช่วยลดอัตราการที่เราจะเขาเรียกว่าล้มเหลวทางการเงินนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับมากันที่อีกเรื่องนึงใกล้เคียงกันนะครับต่อจากเรื่องสินเชื่อออนไลน์นี่แหละ ป็นเรื่องเดียวกันนะครับที่มีประเด็นอยู่โอ้โหโด่งดังมากๆนะครับผมคือคลิกหรือคลิก X Virtual Bank หรือธนาคารไร้สาขานะครับมันมีประเด็นครับที่ว่ามีบุคคลนิรนามคนหนึ่งนะครับไปโพสต์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มเกี่ยวกับการที่จะไปเอาเงินในแอปเถื่อนแอปธนาคารไม่ใช่แอปธนาคารเป็นแอปที่ให้กู้สินเชื่อออนไลน์ที่บางทีอาจจะมีช่องโหว่ทางกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือจะบิดจะไม่จ่ายมาโพสต์ว่าเนี่ยเราคลิกให้เงินมาเยอะจังเลยเราได้วงเงิน 20,000 เอาออกมาแล้ว 19,000 บาทแล้วจะบิดดีไหมไม่จ่ายดีไหมทีนี้แหละครับเป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะว่ามีคนมาตั้งคำถามข้อคำถามว่าตัวคลิกเนี่ยหรือคลิก X เนี่ยมันเป็นธนาคารที่ถูกกฎหมายไม่ใช่หรอแล้วถ้าคุณบิดไปนี่คือคุณโดนฟ้องศาลโดนติดเครดิตบูโรเอาละครับทีนี้คนที่หลายๆคนก็ที่คิดเหมือนกับบุคคลนิรนามว่าจะบิดจะไม่จ่ายก็ออกมาแสดงความเห็นกันเต็มเลยนะครับว่าเฮ้ยไปเช็คมาแล้วมันจริงครับ Click X คือ Virtual Bank ธนาคารไร้สาขาที่ถูกกฎหมายทุกอย่างตามระเบียบกฎหมายทุกอย่างเป็นธนาคารที่เป็นธนาคารจริงๆเพียงแต่ไม่มีสาขาที่ตั้งอยู่ณภูมิศาสตร์หรือก็คือไม่มีสาขาไร้สาขาแต่เป็นธนาคารออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้ทำให้หลายๆคนก็มาออกแสดงความคิดเห็นว่าอย่าบิดนะเพราะว่าคุณจะติดเครดิตบูโรแล้วก็ทวงโหดมากมีการฟ้องศาลอย่างแน่นอนถ้าคุณไม่ยอมจ่ายจนถึงระยะเวลาที่กำหนดดำเนินการทวงคืนทวงหนี้ให้ชำระคืนแล้วตามกำหนดแต่ไม่คืนจะโดนฟ้องและถ้าโดนฟ้องแล้วจะโดนยึดบ้านยึดรถซึ่งอันนี้จริงนะครับเพราะว่าธนาคาร Click X เนี่ยเป็นธนาคาร Virtual Bank ไร้สาขาที่ถูกกฎหมายทำตามกฎหมายทุกระเบียบทุกระเบียบนิ้วเลยนะครับทำให้เขามีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องศาลแล้วก็ยึดสินทรัพย์ของคุณได้หากคุณไม่ทำการชำระหนี้คืนนะครับและบางคนก็จะมีออกมาประเภทที่ว่าบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรให้ยึดซึ่งตรงนี้ครับอยากจะให้มองไปไกลอีกนิดนึงเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาฝากมาประชาสัมพันธ์ฝากมาเตือนกันเพราะว่าคนเราเนี่ยอาจถึงจะบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะเป็นหนี้มีสินไม่มีสินทรัพย์ของตัวเองไม่มีอะไรให้ยึดแต่ถ้าในอนาคตของคุณนะครับเกิดชีวิตพลิกผันแล้วต้องทำสถานะทางการเงินจะต้องทำไม่ใช่สถานะทำธุรกรรมทางการเงินอะไรบางอย่างแล้วเขามีการตรวจเช็คบูโรมีการตรวจเช็คสถานะทางการเงินมีการย้อนดูประวัติคุณจะเสียโอกาสทันทีเพราะคุณถือว่าคุณได้บิดได้ไม่ยอมจ่ายเงินกับธนาคารคืนตามกำหนดทั้งที่มีการฟ้องร้องคือเกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีการยึดสินทรัพย์กันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะทำให้เสียความน่าเชื่อถือทางการเงินไปโอกาสต่างๆที่คุณจะได้จะน้อยลงนะครับแต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าโอเคในอีกด้านนึงนะครับคลิกเนี่ยก็หลายๆคนที่ถ้ามีความสามารถในการจ่ายหรือชำระเงินคืนได้ก็กู้ได้นะครับขอสินเชื่อได้เลยเพราะว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่นะครับก็คือธนาคารกรุงไทยของเรานี่แหละ AIS แล้วก็ OR ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยของเรา3เจ้านะครับแล้วก็มีหุ้นส่วนอื่นเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างกู้ได้ไม่โดนล้วงข้อมูลไม่โดนเอาข้อมูลไปทำอย่างอื่นผิดกฎหมายไม่มีนะครับกู้ได้เลยตอนนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำลังมองว่าจะดำเนินการอย่างไรดีให้เหล่าVirtual Bankนะครับควรจะเขาเรียกว่ามีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารอื่นๆที่มีสาขาตั้งอยู่เพราะว่าต้นทุนในการให้กู้หรือว่าต้นทุนต่างๆที่ในการดำเนินการเนี่ยมันน้อยกว่าธนาคารที่มีอยู่มีสาขาอยู่นะครับผมธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามจะมองหาลู่ทางในการที่ทำให้ Virtual Bank เนี่ยมีดอกเบี้ยหรือว่าค่าดำเนินการต่างๆน้อยกว่าแล้วก็สร้างสิทธิประโยชน์ให้ประชาชนนะครับก็คือแบ่งออกเป็น2ประเด็นแหละก็คือใครที่ไม่มีกำลังพอจะชำระหนี้คืนก็อยากกู้นะครับผมอย่าไปขอสินเชื่อเขานะครับเพราะว่าเป็นธนาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ใครที่อยากจะยืมสินเชื่อต่างๆนะครับผมอยากจะกู้มีกำลังที่จะชำระเงินคืนมีการบริหารจัดการการเงินที่ดีพอ กู้ได้ครับขอสินเชื่อได้ครับเพราะว่าเป็นธนาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมอันนี้คือมันช่วยเน้นย้ำนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้อยากจะมาให้ช่วยเน้นย้ำกันนะครับในส่วนนี้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมจบไปเท่านี้นะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็เช่นเดิมเลยนะครับผมมาเจาะลึกข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องราวสำคัญต่างๆในจังหวัดพื้นที่ฝั่งดามันของเรากันบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับผมก็นี่แหละครับบอกเลยว่าประเด็นสำคัญที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเลยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับคืองานแข่งขันกีฬาสีชงโคเกมส์นะครับผมที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตของเรานั่นเองนะครับผมท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ท่านรมดลทยีอาแวนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปิดนะครับผมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฝึกวินัยความรับผิดชอบและความสามัคคีในหมู่คณะครับพร้อมทั้งมีการมอบถ้วยรางวัลแก่คณะสีและนักกีฬาที่ชนะเลิศก่อนจะปิดท้ายสร้างความสุขด้วยคอนเสิร์ตจากน้องเน่เน่รอยัลครับศิลปินเยาวชนขวัญใจวัยรุ่นที่บอกว่าดังระดับโลกเลยมาแรงมากๆในช่วงนี้นะครับมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความประทับใจอย่างใกล้ชิดเลยนั่นแหละครับผมก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับน้องเน่เน่รอยัลนะครับผมต้องบอกว่าน้องเน่เน่นะครับผมได้มาร่วมเขาเรียกว่าขึ้นแสดงพร้อมกับวงโอโซนนะครับเป็นที่โด่งดังมากตอนนี้นะครับเพราะว่าวงโอโซนสามารถเขาเรียกว่าร่วมเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยกับน้องเน่เน่ได้แบบเข้าขากันมากๆนะครับซึ่งวงโอโซนเนี่ยประกอบด้วยมือกีตาร์ขอไปครับมือเบสนะครับผมแล้วก็มือคีย์บอร์ดแล้วก็

0: กลองวันนั้นที่ขึ้นร่วมการแสดงนะครับผมแล้วก็มือกีตาร์จะเป็นน้องเนเน่แล้วก็นักร้องก็เป็นน้องเนเน่นะครับบอกเลยว่ามันสุดๆเลยนะครับร้องเพลงซอมบี้ร้องเพลงสมซานของพี่เสกนะครับผมนอกจากน้องจะร้องเพลงสากลเนี่ยยังร้องเพลงไทยด้วยนะครับทำให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสตรีภูเก็ตเนี่ยโอ้โหส่งเสียงกันส่งเสียงเชียร์กันสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับท่านรมดอนไทยอาแวนนะครับก็ได้ร่วมดูคอนเสิร์ตนะครับอยู่ข้างๆเวทีนั่นแหละครับผมท่านก็แอบยืนยกเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าอดใจไม่ไหวนะครับผมเพลงมันสนุกจริงๆนะครับซึ่งเมื่อวันที่จัดกิจกรรมไปนะครับท่านดัชนีสัจจบุตรวีนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วก็ท่านวิมลหนูแก้วนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับผมไปร่วมให้กำลังใจส่งแรงใจส่งแรงเชียร์น้องเนเน่นะครับซึ่งน้องเนเน่ก็ฝากมาบอกพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับว่าช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยเพราะว่า12สิงหาคมนี้ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับอเมริกาส์ก็ทาเลนต์ EP ที่น้องเนเน่ขึ้นแสดงแข่งขันในรอบต่อไปกำลังจะฉายแล้วนะครับผมซึ่งน้องเนเน่ก็บอกว่าช่วยส่งแรงใจหน่อยเพราะว่าตัวน้องเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะผ่านเข้ารอบไหมจะผ่านเข้ารอบไลฟ์โชว์ไหมนะครับเพราะว่ารายการเนี่ยจะเป็นการอัดเทปรายการนะครับที่ยังไม่ใช่รอบไลฟ์โชว์ซึ่งหลังจากแสดงแล้วตัวน้องเองจะยังไม่รู้ครับว่าตัวเองจะผ่านเข้ารอบหรือไม่นะครับผมก็ต้องลุ้นไปในวันที่12พร้อมๆกันนะครับก็อย่าลืมส่งแรงใจส่งแรงเชียร์น้องเนเน่นะครับไม่ว่าจะทางเพจ Facebook Nene Royal หรือว่าใน TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่สามารถร่วมส่งกำลังใจกันได้เลยนะครับผมใครที่อยากรู้ว่าน้องร้องเพลงสุดสนานไหนก็ลองไปดูได้ในเพจโสธรภูเก็ตแล้วก็ TikTok ของเรานะครับโสธรภูเก็ตนะครับผมFacebook ของเรานะครับโสธรภูเก็ต PRD ขออภัยนะครับแล้วก็ที่เพจปชสจังหวัดภูเก็ตก็มีนะผมลองเข้าไปดูกันได้นะครับเอาละครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็เป็นเรื่องการเตือนภัยธรรมชาติที่อยากจะฝากเอาไว้ของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือปภ.แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือนพื้นที่ภาคใต้นะครับผมฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและก็คลื่นลมแรงในทะเลอันดามันที่มีคลื่นสูง 2-4 เมตรท่านผู้ฟังผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะครับ 2-4 เมตรซึ่งต้องบอกว่าอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อทั้งชาวประมงเองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ขึ้นเรือไปท่องเที่ยวด้วยนะครับขอให้ชาวเรือเนี่ยระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลานี้นะครับก็ให้ระมัดระวังกันเยอะๆเลยนะครับผมถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเอาละครับมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับ6สิงหาคมนะครับผมที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ท่านเรวัตอ่อนละออนะครับผู้แทนกอรมน.จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมครับร่วมกับภาคประชาชนกลุ่มไทยไม่ทนและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนนะครับแล้วก็วางแนวทางการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างด้าวแย่งอาชีพสงวนนะครับรถ3ล้อเร่ขายตลอดจนการใช้นอมินีถือหุ้นแอบแฝงทางธุรกิจครับทันทีนะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ได้เดินหน้าบูรณาการตรวจสอบเชิงรุกและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะครับร่วมกันทุกหน่วยงานเลยเพื่อบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มงวดจริงจังนะครับหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินคดีแล้วก็ผลักดันออกนอกราชอาณาจักรทันทีนะครับเพื่อคุ้มครองโอกาสในการที่จะทำประกอบอาชีพของคนไทยนั่นแหละครับสร้างความเป็นธรรมแล้วก็เขาเรียกว่ารักษาความมั่นคงเนาะทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับผมให้คนไทยมีกินมีใช้นะครับผมให้คนไทยสามารถมีพื้นที่ในการทำมาหากินตามสิทธิที่ควรจะได้รับนะครับก็นี่แหละครับผมจังหวัดภูเก็ตของเราพยายามเดินหน้าทุกๆเรื่องเลยทุกเรื่องทุกราวนะครับผมให้คุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตเองแล้วก็ให้การท่องเที่ยวของภูเก็ตเนี่ยดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับมาที่หนึ่งเรื่องนะครับที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้ฝากเอาไว้ฝากมาถึงท่านพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตทุกท่านเลยนะครับ เรียนพี่น้องประชาชนที่สนใจทุกท่านนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ครับโครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่2ครับบริเวณชายฝั่งทะเลหาดราไวหมู่ที่6ตำบลราไวอำเภอเมืองนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับภายในงานจะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลรายละเอียดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่นะครับก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับขอเชิญทุกท่านเลยครับท่านผู้ชมนะครับเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนะครับในวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 9:00 นถึง 12:00 นหรือ 9:00 นถึงเที่ยงนะครับที่ศาลาการประเรียนวัดสว่างอารมณ์หรือวัดราไวหรือเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ก็ได้เช่นกันครับเสียงของทุกท่านนะครับคือส่วนสำคัญในการพัฒนาชายฝั่งหาดราไวให้ยั่งยืนและพบกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวครับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณยอดธงสุขนิดนะครับโทรศัพท์นะครับจดไว้นะครับผม0855655682นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณยอดธงสุขนิดนะครับโทรศัพท์0855655682นะครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับกรมโยธาธิการขออภัยครับกรมโยธาธิการและผังเมืองขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนครั้งที่2นะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับวันที่10สิงหาคมก็วันจันทร์นั่นแหละครับผมใครที่มีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงกรมโยธาธิการเนี่ยก็ไปกันได้นะครับผมที่วัดสว่างอารมณ์หรือวัดระไวเวลา 9:00 นถึง 12:00 นนะครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันนิดหนึ่งละกันนะครับกับการยกระดับความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็การคุ้มครองมาตรฐานสินค้าในพื้นที่นะครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาได้ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอนะครับได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้แทนร้านค้าค้าส่งแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ครับเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาหรือก็คือเมื่อวานนั่นแหละครับที่โรงแรมเลยเอราวัณเพื่อเป็นการสร้างความรู้นะครับแล้วก็ทักษะในการสังเกตและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับเครื่องหมายมอกนะครับก็เน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมครับเน้นในเรื่องของกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ power bank นั่นแหละครับซึ่งต้องบอกว่าพบการลักลอบนำเข้าสินค้าไร้คุณภาพเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมก็คือนำเข้าจากต่างประเทศมาแอบวางจำหน่ายนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็เป็นสาเหตุหลักเลยแหละที่อาจจะเกิดหักคีภัยหรือก็คือไฟไหม้นะครับผมในบ้านได้นะครับโดยการอบรมครั้งนี้นะครับจะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายอย่างถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในจังหวัดพังงาด้วยนะครับผมก็นี่แหละครับจังหวัดพังงาเดินหน้าอย่างเต็มที่เลยแหละเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทุกคนนะครับน่าอิจฉาแทนชาวจังหวัดพังงาเลยครับผมแต่จริงต้องบอกว่าจะอิจฉาก็ไม่ได้เพราะว่าทุกจังหวัดตอนนี้เดินหน้าเพื่อประชาชนทุกจังหวัดเลยนะครับผมก็เดินหน้ากันอย่างเต็มที่แหละนะครับเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่กันนะครับผมว่าจะทำให้เราได้รับสิ่งดีๆในอนาคตต่อไปนะครับผมได้หรือไม่แล้วก็เอาใจช่วยให้เขาสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่ประชาชนนั่นเองนะครับเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดกระบี่และสุดท้ายที่ระนองนะครับกระบี่นะครับกับเรื่องของการเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่สากลนะครับเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทนะครับท่านนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับเป็นประธานเปิดการอบรมกระบี่ Salt Spring Balneology นะครับการยกระดับบริการน้ำพุร้อนเค็มด้วยศาสตร์วารีบำบัดบนฐานงานวิจัยนะครับ Evidence Based on Wellness นะครับ โดยมีท่านแพทย์สมบูรณ์นายแพทย์สมบูรณ์นะครับบุญกิติชัยภัทรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากมายเลยนะครับการจัดอบรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมปี2569ของเรานี่แหละครับเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรแล้วก็องค์ความรู้ในการนำทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอย่างน้ำพุร้อนเค็มมาต่อยอดร่วมกับศาสตร์วารีบำบัดแล้วก็งานวิจัยเชิงประจักษ์นั่นแหละครับช่วยสร้างมาตรฐานบริการที่บอกได้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับผมแล้วก็รองรับเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ต้องบอกเลยว่าทั่วโลกเนี่ยมาแรงมากๆ Wellness Tourism Wellness Travel Wellness Hub ต่างๆเนี่ยตอนนี้โอ้โหบูมบูมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ากระบี่มาถูกทางมากเพราะจังหวัดกระบี่รายล้อมด้วยธรรมชาติแล้วถ้ามีเรื่อง Wellness เรื่องสุขภาพเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นจุดสูงสุดของการท่องเที่ยวด้านสุขภาพแน่นอนนะครับก็นี่แหละครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมของจังหวัดกระบี่คนไทยเองก็เข้าไปได้นะจริงๆกระบี่เนี่ยก็ผมว่าจะไปอยู่เร็วๆนี้เหมือนกันนะครับถ้าวันไหนไปเยี่ยมเยือนจังหวัดกระบี่เนี่ยใครที่อยู่จังหวัดกระบี่หรือผู้ที่ฟังอยู่จังหวัดกระบี่ก็ทักทายกันได้นะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสเรียกน้องดิวได้เลยน้องดิวสทภูเก็ตใช่ไหมน้องดิววสุใช่ไหมน้องดิวเล่าข่าวดามันใช่ไหมทักทายกันได้นะครับผมจะเลี้ยงข้าวก็ได้นะครับอันนี้หยอกเล่นนะครับผมแต่จะเลี้ยงจริงๆก็ได้นะเอาละครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันดีกว่าพูดนอกเรื่องกันมาเยอะแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องของสายบุญแล้วก็การพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้นะครับ6สิงหาคม2569นะครับที่ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลระนองท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมครับด้านการจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองนะครับโดยมีท่านนายแพทย์นรเทพอัศวพัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองนะครับรวมถึงนายแพทย์พรสวัสดิ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่การจราจรแล้วก็การรักษาความปลอดภัยนะครับสำหรับพิธีทอดพระป่าสามัคคีนะครับผมก็มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ก็คืออาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละครับโดยได้รับเกียรติจากท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ายังขาดแคลนอยู่นะครับแล้วก็จัดขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดระนองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าจังหวัดระนองตอนนี้นะครับบุคลากรทางการแพทย์มีความสามารถมากแต่ตอนนี้ยังขาดในเรื่องของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งขาดแคลนอยู่จริงๆนะครับซึ่งถ้าเราสามารถเขาเรียกว่าระดมทุนหรือว่านำปัจจัยส่วนหนึ่งมาพัฒนาการแพทย์ได้ก็ต้องบอกเลยว่าจะทำให้จังหวัดระนองเนี่ยเพียบพร้อมในด้านการแพทย์มากๆเลยนะครับเอาละครับนิดนึงดีกว่ามาฝากกันเล็กน้อยจังหวัดระนองกำลังจะมีมิวสิกเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยนี่แหละครับผมบอกเลยว่าน่าจะโดนใจวัยรุ่นกันมากๆนะครับจัดขึ้นในวันที่14ถึง15สิงหาคม2569นี้นะครับงานนะครับผมจะมีนักร้องชื่อดังมาด้วยกัน6วงนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นวงที่ดังมากๆนะครับวันที่14นะครับมีวง Body Slam นะครับผมตำนานจริงๆนะครับกัญชาลีนะครับขวัญใจวัยรุ่นแล้วก็เฟลโลเจ้าของเสียงนุ่มสุดละมุนนะครับผมเข้าไปดูกันได้ส่วนวันที่15เนี่ยเปิดด้วยความร็อกความวากนะครับ Retro Spec นะครับผมต่อด้วย Free Handและจบด้วยมีนครับบอกเลยว่าน้ำตาแตกกันแน่นอนนะครับในวันที่15นะครับงานเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับผมงานนี้นะครับบอกเลยว่าเตรียมตัวชวนเพื่อนชวนครอบครัวชวน สามีภรรยาชวนแฟนชวนกิ๊กไปกันได้นะครับผมแต่ว่าเอาตัวรอดกันเองนะถ้าพากิ๊กกันไปแล้วโดนแฟนจับได้นะครับที่งานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026นะครับผมไปเจอกันได้นะครับงานบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับคิดว่าคาดว่าน่าจะมีร้านอาหารมาเปิดนะครับผมอ่ะเข้าฟรีนะครับลืมบอกเข้าฟรีไม่ต้องเสียเงินนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปีของระนองนะครับก็ไปดูกันได้ระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุขสุดขอบฟ้าครับไปติดตามกันได้นะครับที่เพจระนองมิวสิกเฟสติวัลนะครับบอกเลยว่าระนองเนี่ยปีนี้จัดเต็มมากมาแรงจริงๆมาแรงแซงทางโค้งมาแรงแซงทุกจังหวัดเลยตอนนี้นะครับผมระนองแซงเพื่อนสุดๆนะครับผมเอาล่ะประมาณนี้วันนี้นะครับผมอวยระนองมากเลยตอนนี้ไม่ใช่อะไรเคยอยู่ระนองมาก่อนแล้วก็ต้องบอกว่ารอบนี้เขาจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆครับอยากจะให้ไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระนองกันบ้างเพราะคนระนองเนี่ยน่ารักทุกคนนะครับผมใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นชุมพรตะกั่วปากพังงาเนี่ยที่อยู่ในคลื่นสัญญาณที่รับสายต้นสัญญาณถ่ายทอดอยู่ก็ไปกันได้นะครับผมชวนเชิญชวนกันนะครับตัวผมเองเนี่ยก็คาดว่าน่าจะไปในวันเสาร์นะครับคิดว่านะครับผมถ้าได้ไปก็ไปเจอไปทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไม่น่าจะพักแล้วแหละหมดเวลาอุ๊ยเกือบเลยผมลืมดูเวลานะครับผม 10:57 นาทีแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราล่ำลากันก่อนดีกว่านะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งนาบานในช่วงสายของวันนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยากจะติดตามตัวน้องตัวผมเองแล้วก็ข่าวสารต่างๆเนี่ยก็สามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับรายการเล่าข่าวดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระสัยนะครับแล้วก็พี่ตาธีรพลนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับทีมงานโสทภูเก็ตสวัสดีครับ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะอ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริตเรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับณฤนาถแข็งขันรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าครองชีพ
8: นางสาวลลิดาเพื่อนพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมแชร์ไลน์ที่น่าสนใจนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ภายในงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประกาศสินรายงาน
1: น้ำป่าซัดคอสะพานขาดปิดการจราจรสายปลายปางมะผ้าตัดขาดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่บริเวณสะพานห้วยแม่สุยะ2รถทุกชนิดผ่านไม่ได้
9: วันนี้เวลา 3:00 น.หมวดทางหลวงปางมะผ้าได้รับแจ้งเหตุฝนตกหนักส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานห้วยแม่สุยะ2บนทางหลวงหมายเลข1095บริเวณบ้านแม่สุริยะอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าคอสะพานได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้และไม่มีเส้นทางเบี่ยงเนื่องจากทางหลวงหมายเลข1095เป็นเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียวที่ใช้เชื่อมต่อกับบริเวณดังกล่าวส่งผลให้การคมนาคมถูกตัดขาดชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงปางมะผ้าได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและปิดการจราจรพร้อมเร่งประสานเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว ทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวและติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะมีการแจ้งเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งคุณากรปารัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: กองทัพยูกันดาเตรียมเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในฉนวนกาซาภายใต้กองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติรัฐสภายูกันดามีมติสนับสนุนการตัดสินใจของประธานาธิบดียอเวรีมูเซเวนีในการส่งกำลังพลของกองทัพยูกันดาเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในฉนวนกาซาภายใต้กองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติหรือ ISF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามโดยจะรับผิดชอบดูแลพื้นที่ด้านมนุษยธรรมสำหรับชาวปาเลสไตน์ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการสันติภาพที่จัดตั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลยืนกรานว่ารัฐบาลอิสราเอลจะไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามแม้ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวโดยอิสราเอลต้องถอนกำลังควบคู่กับการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสก็ตามล่าสุดเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนดังจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือเนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า10รายและเสียชีวิต2รายแต่ยังต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่ายังอยู่ภายในโรงเรียนยังไม่สามารถควบคุมตัวได้โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและเร่งอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
11: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18 สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่7นะคะสิงหาคม2568ค่ะ2569นะคะลืมไปแล้วนะผู้ฟังจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นในวันนี้ค่ะผู้ฟังนะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะโทรมาพูดคุยกับน้องหากันได้นะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะรู้สึกว่าห่างหายกันไปนานมากเลยนะคุณผู้ฟังนะก็ยังคงมีผลงานเพลงเพราะๆรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเด็นนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยค่ะซึ่งในช่วงนี้นะหลากหลายพื้นที่นะคะพอประมาณสักช่วงเช้านะประมาณสักช่วงเช้าเนี่ยจนถึง4โมงเย็นนะผู้ฟังบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีรูปแบบของบรรยากาศที่แสงแดดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจาก4โมงเป็นต้นไปนี่แหละผู้ฟังก็อาจจะมีฝนตกปล่อยๆซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีเม็ดฝนนะคะรวมไปถึงวันนี้เองนะช่วงเช้าสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มมีเม็ดฝนบวกกับสภาพอากาศแต่ตอนนี้ค่ะท้องฟ้าโปร่งใสนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้ค่ะมาที่ทางด้านของพยากรณ์อากาศกันเลยนะโดยทางด้านของประเทศไทยค่ะก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะค่ะผู้ฟังพื้นที่ที่เป็นเชิงเขานะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กเองค่ะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งกันด้วยมากันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วกันก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดนะคะก็จะอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะก็ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันนะเผื่อว่าคุณฟังท่านไหนนะคะที่มีแพลนนะที่จะเดินทางนะคะไปยังพื้นที่ต่างๆนะก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือรวมไปถึงการเดินทางกันด้วยค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้นะคุณผู้ฟังแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการก็ยังคงมีเรื่องราวที่จะมาอัปเดตกันนะคะ

เอาละจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะที่ส่งต่อให้อ๋อมผู้ฟังนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz ในส่วนของเมื่อกี้อ๋อมผู้ฟังก็มีคุณผู้ฟังทางบ้านนะจากหนุ่มบ่อกุ้งนะในพื้นที่อำเภอเมืองพังงานี่แหละในจังหวัดพังงานี่แหละค่ะขอผลงานเพลงของไทยธนาวุฒิเดี๋ยวน้องฮาจัดทยอยเปิดให้นะแต่ว่าหาก่อนว่าเป็นผลงานเพลงไหนนะคะก็มอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยทีเดียวที่รับฟังอยู่นะคะมากันที่ประเด็นในวันนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของการที่มีการลงพื้นที่ตรวจนะคะนำร่อง11นะคะสั่งสคบบูรณาการตรวจสอบคลินิกเสริมความงามค่ะย้ำราคาที่โฆษณานะคะต้องเป็นราคาที่จ่ายจริงนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะผู้ฟังได้มีการเปิดเผยนะคะถึงกรณีผู้บริโภคค่ะมีการร้องเรียนนะคะคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งนะเข้ารับการบริการเนี่ยหลังจากที่ดูดไขมันหน้าท้องนะคะสร้างร่องกล้ามเนื้อนะคะหรือร่อง11โดยเห็นโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคานะคะที่สูงกันเลยทีเดียวแต่ในวันผ่าตัดค่ะกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะรวมด้วยกันถึง 70,000 บาทอีกทั้งผมรับที่ได้รับนะคะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจนเกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการบริการค่ะว่าไม่ตรงปกนั่นเองโดยมีนายประเดิมชัยนะคะบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะร่วมติดตามและก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะได้รับมอบหมายให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศค่ะก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการเสริมความงามค่ะผู้ฟังที่ตอนนี้เนี่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าถึงพี่น้องประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆทั้งนี้เองค่ะทางด้านของสคบเองก็ได้มีการลงพื้นที่นี่ละค่ะตรวจสอบกรณีดังกล่าวในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่พร้อมมีการประสานข้อมูลกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะซึ่งก็มีการกำกับดูแลมาตรฐานสถานพยาบาลนะคะซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพแพทย์นะคะเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเนี่ยเป็นไปอย่างครบถ้วนทุกมิตินะคะซึ่งทั้งนี้เองนะคะก็มีผู้เสียหายที่เข้ามายื่นนะร้องเรียนนะคะต่อสคบแล้วโดยจะมีการเชิญนะคะผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปค่ะดังนี้เองนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีการพบเห็นนะคะอาจที่จะแบบว่าไปใช้บริการแล้วไม่ตรงปกนะคะสามารถที่จะโทรไปนะคะโทรไปแจ้งนะคะในส่วนของสายนะคะสายด่วนนะคะสคบ1166หรือจะเป็นเว็บไซต์นะคะ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะเพื่อให้สคบนี้ล่ะค่ะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปกันด้วยค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยหลากหลายอย่างเนี่ยเพราะว่าอาจจะดูในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมีการวิวัฒนาการไกลมากๆนะผู้ฟังบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการโฆษณาเกินจริงซึ่งทั้งนั้นเราก็ควรที่จะไตร่ตรองดูให้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นค่ะผู้ฟังนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะมากันที่เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเรื่องของพันธุ์นิดกันบ้างเขาได้มีการเจาะตลาดนะคะดันเป้าส่งออกเข้าไทย7ล้านตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพันธุ์นิดค่ะได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกเข้าไทยครึ่งปีแรกนะคะของปีนี้แม้ว่าภาพรวมของการส่งออกจะปรับตัวลดลงจากปัจจัยกดดันนะคะด้านอุปทานข้าวในตลาดโลกและความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะแต่ก็เริ่มมีเห็นสัญญาณฟื้นตัวนะในหลากหลายตัวที่สำคัญก็คือ
เร่งนำเข้าเพื่อสำรองสต็อกข้าวนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารนี่ล่ะค่ะรองรับสถานการณ์เอลนีโญเร่งเครื่องผลักดันการส่งออกให้เป็นไปตามเป้า7ล้านตันค่ะช่วยให้มีคำสั่งซื้อรองรับผลผลิตเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทยซึ่งทางนี้เองนะคะทางด้านของอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยเขาได้มีการเปิดเผยถึงสถิติการส่งออกข้าวไทยในช่วงไตรมาส6เดือนแรกของปีนะคะก็คือช่วงของเดือนมกราคมถึงมิถุนายนว่าประเทศไทยเองค่ะผู้ฟังสามารถที่จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 28ล้านตันนะคะลดลง 18.81% แล้วก็มีมูลค่ากว่า 1,911 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะลดลงเพียง 20.51% นะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็เป็นผลมาจากปริมาณข้าวในตลาดโลกค่ะผู้ฟังที่อยู่ในระดับที่มีระดับสูงขึ้นส่งผลให้มีการแข่งขันนะคะสูงทางด้านของราคาบวกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งกันด้วยในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักนะคะที่หยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้เองนะคะก็ได้มีการเล็งเห็นนะคะถึงศักยภาพของตลาดนะคะที่จะมาทดแทนการส่งออกข้าวนะคะในภูมิภาคเอเชียอย่างเช่นประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะรวมไปถึงภูมิภาคแอฟริกานะคะแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำข้าวจากไทยนี่แหละค่ะมีการส่งเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเรื่องของศักยภาพถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่ส่งออกข้าวคุณภาพที่สำคัญของโลกนั่นเองรวมไปถึงการส่งมอบนะคะในรูปแบบของตามสัญญาที่ทันต่อความต้องการนะคะหรือว่าการกำหนดนะคะเวลาของผู้ซื้อรวมทั้งนโยบายการส่งออกข้าวของภาครัฐเนี่ยค่ะที่มีเสถียรภาพถือว่ามีความเป็นไปได้เปรียบนะคะผู้ฟังทางการขันของข้าวไทยค่ะตอนนี้เองนะคะในช่วงของต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการพบผู้นำนะคะในส่วนของการเจรจากันนี้ละค่ะนำคณะผู้แทนของภาครัฐรวมไปถึงเอกชนเนี่ยเดินทางพบผู้นำในส่วนของประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียนะคะต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นก็คือ7ล้านตันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการผลักดันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของข้าวไทยรวมไปถึงอีกหลากหลายด้านนะคะที่มีการผลักดันยิ่งในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบของเกษตรกรรมนะคะสินค้าเกษตรนะคะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวทำให้มีการเจาะตลาดนะคะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนถ้าเกิดว่ามีการกระจายรายได้ไปแล้วเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เองนะแต่ละพื้นที่เนี่ยที่มีการแปรรูปต่างๆสินค้าเกษตรต่างๆนะคะรวมไปถึงชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะผู้ฟังนะก็มีรายได้เพิ่มนะคะในการที่จะส่งต่อผลผลิตไปยังต่างประเทศนั่นเองค่ะผู้ฟังแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการและยังจะมีผลงานเพลงอีกหนึ่งผลงานเพลงของไทยธนาวุฒินะคะจากหนุ่มบ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาค่ะ

0: พี่บ่าวพี่บ่าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุด

เอาล่ะค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะที่ส่งมอบให้ผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในช่วงที่สองของรายการค่ะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นข้อมูลข่าวสารนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะเรื่องราวเหล่านั้นนะผู้ฟังในช่วงนี้ก็เป็นการปฏิบัติจริงนะคะสำหรับการกวาดล้างเรื่องของยาเสพติดนะคะกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้มีการสั่งลุยปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะทลายแหล่งค้ายาบ้านะคะ143เม็ดกันด้วยก็เป็นในส่วนของพื้นที่นะคะหลากหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวก็เป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนค่ะที่พร้อมที่จะระดมนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่มีการเรียกร้องนะคะหรือว่าข้อร้องเรียนนะคะว่าในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้เสพและผู้ค้าค่ะเป็นจำนวนมากนะซึ่งทางนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เองนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินมาตรการป้องกันปราบปรามค่ะโดยได้มีการตั้งจุดตรวจนะคะจุดสกัดเมื่อเวลา 21:30 นนะคะณบริเวณทางเข้านะคะตำบลสองแพร่ค่ะจังหวัดสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดได้1รายนะคะอายุประมาณ32ปีค่ะผู้ฟังก็

พร้อมของกลางเนี่ยยาบ้า143เม็ดนะคะเสพยาบ้าประมาณ 0.4 กรัมและอุปกรณ์การเสพค่ะซึ่งทางนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ขับขี่รถนะคะเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษค่ะก่อนจัดทำบันทึกการจับกุมแล้วก็นำตัวผู้ถูกจับกุมนี่ละค่ะส่งพนักงานสอบสวนนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทางนี้เองนะคะผู้ฟังถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะหากมีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะสามารถที่จะแจ้งผ่านสายด่วนปปส.โทร1386หรือศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงานะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0824259441กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการเดินหน้านะคะอย่างเป็นระบบนะคะรวมไปถึงกวาดล้างอย่างเอาจริงเอาจังสำหรับส่วนของยาเสพติดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะเดินทางมายังจังหวัดกระบี่หรือจะเป็นโซนของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีการตั้งจุดตรวจนะคะอย่างเช่นทางเส้นทางหลักเลยประมาณสักเลยศูนย์ราชการสักนิดหนึ่งรวมไปถึงเส้นทางผ่านจะเข้าไปจังหวัดภูเก็ตก็จะมีทางด้านของวังหม้อแกงเนี่ยค่ะก็จะมีการตั้งจุดตรวจต่างๆนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกรวมไปถึงขจัดในเรื่องของยาเสพติดอย่างเข้มข้นกันด้วยค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้นะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟัง 11:48 นาทีกันแล้วนะคะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะก็ทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่รับชมรับฟังในส่วนของรายการนะคะไปยังพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองแล้วก็สวทกระบี่นะคะรวมไปถึงสพ.ตะกั่วป่ากันด้วยและทักทายน้องต้นน้ำค่ะบอกว่าสุราษฎร์ธานีสุขไหนเล่าจะเท่าสุดสัปดาห์ครับพี่หาเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างน้อยๆนะคะในส่วนของวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ยังคงมีประเด็นรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำมาฝากผู้ฟังกันผ่านรายการต่างๆนะคะสามารถที่จะติดตามได้ทางช่องทางFacebook นะคะรวมไปถึงสวทพงา FM 100 MHz กันด้วยค่ะเดี๋ยวในวันนี้ค่ะน้องฮาลาด้วยผลงานเพลงนี้ละกันนะแล้วก็กลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของภูมิภาครัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ลดค่าครองชีพ
1: ผู้นำสหรัฐเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้าและสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอยู่อย่างไม่จำกัดทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026พบฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:30 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของภูมิภาคพร้อมเร่งเปิดตลาดการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
2: นายอนุทินชาญวีรโคนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ที่สุดความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและทำให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกด้วยบริบทของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการปรับโครงสร้างการผลิตของโลกสิ่งที่ประเทศต่างๆแข่งขันกันรัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญเพราะประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่สำคัญของภูมิภาครัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับกฎระเบียบและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยการผลิตชิ้นส่วนวัตถุดิบเทคโนโลยีไปจนถึงสินค้าและบริการมูลค่าสูงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลกำลังเร่งเปิดโอกาสทางการค้าผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศและภูมิภาคที่สำคัญควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากความตกลงที่มีอยู่แล้วเพื่อให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างกว้างขึ้นลดต้นทุนการค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศรวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจใหม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านดิจิทัล AI เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์สมัยใหม่เศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานสะอาดเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างนวัตกรรมมูลค่าเพิ่มดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าภาครัฐจะเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนเปิดตลาดใหม่กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เข้าถึงโอกาสในตลาดโลกมากขึ้นเชื่อว่าความสำเร็จของการส่งออกของไทยต้องเป็นโอกาสของผู้ประกอบการทุกขนาดพร้อมชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ถือเป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการที่สร้างความสำเร็จในการส่งออกของประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจมีความแข็งแรงและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีการค้าโลกด้วยคริสนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้เงินจากแหล่งใดระหว่างเงินกู้หรือเงินงบประมาณเนื่องจากต้องพิจารณาภาพรวมความเหมาะสมและประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมถึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยต้องออกแบบมาตรการให้เกิดผลตอบรับที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด
4: กำลังเรื่องนี้เรียนหารือกับท่านรองนายกเอกนิติอยู่นะคะ พราะว่าเราต้องดูในภาพรวมทั้งหมดก่อนไม่ว่าจะใช้เงินจากเงินกู้หรือว่าเงินงบประมาณก็ต้องดูแลให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ต้องการที่จะกระจายให้ทั่วถึงจริงๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของทั้งการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วยเขาในเรื่องของตัวคนที่อยากจะไปท่องเที่ยวด้วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: นางสุภจีกล่าวอีกว่าสำหรับการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอาจไม่จำเป็นต้องออกพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2เนื่องจากขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวจะพิจารณาให้สอดคล้องกับช่วงฤดูท่องเที่ยวขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะต้องพิจารณาความเร่งด่วนและความพร้อมด้านงบประมาณก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปสุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนทะลุระดับ50เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวพร้อมเดินหน้าดูแลค่าครองชีพกระตุ้นการส่งออกท่องเที่ยวและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 50.2ซึ่งกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นอีกครั้งในรอบ4เดือนสะท้อนว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมทั้งสร้างการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจเร่งต่อยอดสัญญาณการฟื้นตัวดังกล่าวโดยเดินหน้าเร่งรัดขยายตลาดส่งออกยกระดับภาคการท่องเที่ยวเน้นกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเร่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและขนสร้างพื้นฐานคู่กับการดูแลราคาสินค้าและพลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวกิริดาเผ่าพิสิทธิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลงอาร์ตกับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจาอาร์ตแต่ไทยจะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องการเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนาม
6: จริงๆเขาก็ใช้301เนี้ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี้ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อนี่ก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกๆประเทศล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
3: นางสาวกิริดากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าขยายตลาดส่งออกใหม่ๆนอกเหนือจากสหรัฐเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาทิไทยสหภาพยุโรปอาเซียนแคนาดาและอาเซียนเกาหลีใต้จะเปิดโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียล่าสุดการตรวจประเมินตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ใกล้บรรลุผลสำเร็จหลังดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์โดยคาดว่าจะมีการแถลงผลอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้โดยทั้ง2ฝ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการตรวจสอบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยกำลังรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านนายดาโตอัดนันฮุตเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียเปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการในการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้การตรวจประเมินในส่วนของกุ้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันและมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันนี้ส่วนคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปมาเลเซียในระดับเอกสารได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้คาดว่าหลังกระบวนการประเมินเสร็จสิ้นแล้วทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะมีแถลงการอย่างเป็นทางการต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเร่งลงทะเบียนเข้าระบบออนไลน์เพื่อรับการจัดเก็บเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้นายพงเทพเพชรสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมเสริมความมั่นคงสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานลูกจ้างจะได้เงินสะสมและเงินสมทบรวมถึงดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานอาศัยความพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541โดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างในอัตราฝ่ายละ 0.25 ของค่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้ปัจจุบันไทยมีสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายนี้กว่า 130,000 แห่งลูกจ้างเกือบ9ล้านคนซึ่งสถานประกอบการที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเพียง 25,000 แห่งลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียง3ล้านคนดังนั้นจึงมีสถานประกอบการที่ต้องดำเนินการเข้าสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ประมาณ 100,000 แห่งครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนหากสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาทั้งนี้ขอความร่วมมือสถานประกอบการเป้าหมายเร่งลงทะเบียนในระบบออนไลน์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506-3
8: สิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดำเนินการเราคงใช้มาตรการตามปกครองมีการออกคำสั่งที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างในปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้ก่อนหลังจากนั้นถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนักเรียนส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนนะครับของเงินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับ
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการตรวจสอบการใช้งานบัญชีเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกยืนยันดำเนินการภายใต้ระเบียบและกรอบอำนาจเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกพท.ชี้แจงกรณีกระทรวงคมนาคมตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกที่มีลักษณะการเข้าสืบค้นข้อมูลผิดปกติในส่วนของกทพ.ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเนื่องจากกทพ.เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายในการติดตามเจ้าของรถที่ใช้ทางพิเศษแต่ไม่ชำระค่าผ่านทางเพื่อดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและการปรับเป็นพินัยทั้งนี้การเข้าถึงและใช้งานของข้อมูลดังกล่าว ดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ระเบียบและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอย่างเคร่งครัดยืนยันว่ากทพ.ได้รับอนุญาตให้สืบค้นข้อมูลทะเบียนรถเฉพาะเพื่อติดตามผู้ใช้ทางพิเศษที่ไม่ชำระค่าผ่านทางตามกฎหมายเท่านั้นโดยดำเนินการภายใต้ระเบียบและกรอบอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามทันทีที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงคมนาคมกทพ.ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบหรือ Rockร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเบื้องต้นพบว่าบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวเป็นบัญชีที่ได้รับอนุมัติจริงและมีมาตรการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทุก90วันขณะนี้ข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบย้ำว่ากทพ.เพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO IEC 27001เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไซเบอร์อย่างครบถ้วนรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชูเทคโนโลยีออร์แกนอยด์หรืออวัยวะเทียมขนาดเล็กพัฒนาการแพทย์แม่นยำขยายโอกาสคนไทยเข้าถึงการรักษาโรคซับซ้อนและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เปิดเผยว่าได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ของประเทศไทยซึ่งออร์แกนอยด์คือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงอวัยวะเทียมขนาดเล็กภายนอกร่างกายที่จำลองโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะจริงของมนุษย์ขึ้นมาซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวการแพทย์ที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วโลกที่จะมีความรวดเร็วปลอดภัยและแม่นยำขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งหากประเทศไทยมีการต่อยอดและสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังมองว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงในด้านการเข้าถึงการแพทย์แม่นยำและรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะการรักษาโรคที่ซับซ้อนด้วยยาและวิธีการที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมและเอกชนที่ไทยจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในอุตสาหกรรมยาสุขภาพและ AI ให้เข้ามาร่วมลงทุนผ่านกองทุนหรือมาตรการจูงใจจาก BOI เพื่อเร่งให้การวิจัยไปสู่การใช้งานจริงรวมถึงการลดการพึ่งพาพัฒนาห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนของประเทศที่ปัจจุบันไทยขาดดุลจากการนำเข้าเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์สูงมากเทคโนโลยีนี้จะเป็นตัวเร่งให้ไทยสามารถสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ของตัวเองเช่นไบโอเซนเซอร์หรือออร์แกนออนอะชิปซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยและผู้ประกอบการไทยโดยเชื่อมั่นว่าหากวางโครงสร้างดังกล่าวนี้ให้แข็งแรงประเทศไทยมีศักยภาพเต็มเปี่ยมที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างแท้จริง
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าครองชีพนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา10 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนโอท็อปลักชัวรี่งานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูอาหารอร่อยจากทั่วประเทศในฟู้ดฮอลล์การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันรวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษและลุ้นรับกิฟต์วอยเชอร์รวมมูลค่ากว่า400,000 บาท นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นจังหวัดนราธิวาสแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีภาษีล็อตใหญ่มูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า162ล้านบาท
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันเอกอนิรุทธ์ดิษฐ์ประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีภาษีล็อตใหญ่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้หลังเจ้าหน้าที่บูรณาการหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นภายในบ้านร้างพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสผลการตรวจยึดพบบุหรี่ต่างประเทศจำนวน474กระสอบรวม 4,554,000 มวนมูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า162ล้านบาทนับเป็นการจับกุมสินค้าหนีภาษีครั้งสำคัญในพื้นที่ชายแดนโดยการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีการนำสิ่งของต้องสงสัยไปซุกซ่อนไว้ในบ้านร้างก่อนเข้าตรวจสอบและพบของกลางจำนวนมากจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมายนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าการจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจะส่งมอบของกลางให้พนักงานสอบสวนและหน่วยงานศุลกากรดำเนินการตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจสถานบันเทิงยกระดับมาตรการความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัย
11: นายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรเปิดเผยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุอัคคีภัยในสถานบันเทิงที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุซ้ำรอยในจังหวัดชุมพรโดยได้กำชับผู้ประกอบการทุกแห่งให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำเพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือและอพยพผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายอำเภอเมืองชุมพรกล่าวย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้บริการต้องได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกผู้ประกอบการทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะความปล่อยปละละเลยเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมายหรือปล่อยปละละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาย้ำการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงโลกอาชีพและนวัตกรรมพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที
12: ่นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซพบปะและรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการณโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเสร็จแล้วเป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านณโรงเรียนปฐุมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นการรวมพลังสมาชิกลูกเสือชาวบ้านจาก25อำเภอเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาตินายประเสริฐจันทระรวงทองกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายและเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมนัดประชุมนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนว่าประเทศไทยและเมียนมาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการลงนาม TOR จัดตั้งคณะทำงานร่วมหรือ Joint Working Group ด้านการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนโดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายสำหรับการดำเนินงานหลังจากนี้จะมีการจัดทำแผนแม่บทระยะ3ปีควบคู่กับแผนปฏิบัติการรายปีและการกำหนดมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ำร่วมกันโดยตั้งเป้าเปิดประชุมคณะทำงานนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายไทยพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างเมียนมากับจิสดาในการนำเทคโนโลยีสำรวจอวกาศและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ติดตามสถานการณ์เพื่อนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาเร่งแก้ปัญหาและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปเกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 10:50 นที่ผ่านมาเกิดเหตุนักเรียนใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพบผู้บาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต4รายล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเร่งคลี่คลายเหตุใช้อาวุธในโรงเรียนพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยทั่วประเทศนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ใช้อาวุธภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าได้รับรายงานสถานการณ์แล้วและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมและให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศเนื่องจากในระยะหลังเกิดเหตุลักษณะนี้บ่อยครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจและจะเร่งทบทวนมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศด้านนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมสั่งการให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกิดเหตุโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุนักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นนักเรียนใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต4รายอย่างไรก็ตามเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และภายหลังเกิดเหตุได้พยายามใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในพื้นที่โรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ทำการยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ซึ่งได้นำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางกรวยแล้ว นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพร้อมกระสุนอยู่ภายในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของอาวุธรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนย่านนนทบุรีพร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วและได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงเหตุผลที่รัฐบาลมีนโยบายไม่ต่ออายุใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนและครอบครองอาวุธปืนส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 12:31ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้าและไม่คิดว่าฝ่ายอิหร่านจะยื้อสงครามได้นานกว่านี้อีกแล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอยู่อย่างไม่จำกัดส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ประเภทอื่นมีปริมาณที่จำกัดกว่าขณะที่บริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐกำลังสร้างโรงงานเพิ่มซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงจำนวนมากจากคลังสำรองทั่วโลกในการทำสงครามกับอิหร่านตลอดช่วง5เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในอนาคต
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกอาทิประเทศนิวซีแลนด์ฟิจิและอีก16ประเทศที่กรุงสุวาประเทศฟิจิในวันนี้ที่ขอให้พันธมิตรหมู่เกาะแปซิฟิกร่วมกันประนามการทดสอบยิงขีปนาวุธของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมครั้งนี้จะถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญว่าตรรกะและเหตุผลจะสามารถเอาชนะจุดยืนที่กำหนดไว้แล้วในการถกเถียงประเด็นนี้ได้หรือไม่ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังบรรดาผู้นำภูมิภาคแปซิฟิกเห็นพ้องปฏิญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพเมื่อปีที่แล้วท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้จะมีการหารือในอีกหลายประเด็นอาทิความมั่นคงด้านพลังงานและข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดสรรองค์กรในอนาคต
0: สำนักข่าว MAP ของทางการโมร็อกโกรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านการทูตที่ระบุว่าโมร็อกโกให้ความมั่นจะร่วมมือกับสเปนและประเทศพันธมิตรในยุโรปในการนำตัวผู้เยาว์ที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองกลับภูมิลำเนาหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วกั้นชายแดนเข้าสู่เมืองเซตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือทั้งนี้สเปนประเมินว่ามีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 72,000 คนเดินทางจากข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมายังเมืองเซตาของสเปนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทางการท้องถิ่นเมืองเซตาเปิดเผยว่ายังคงมีผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังราว 1,100 คนอยู่ในเมืองเซตาทั้งที่เพิ่งเดินทางมาถึงระหว่างการอพยพครั้งใหญ่และอยู่ในเมืองแห่งนี้อยู่ก่อนแล้ว
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินมีความรุนแรงระดับที่1กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเกาะคิวซูและจังหวัดโอกินาวาความเร็วแรงลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนเกือบ 260,000 ขออภัยครับ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวารวมถึงยกเลิกเที่ยวบินกว่า500เที่ยวและบริษัทโตโยต้าระงับการดำเนินงานของโรงงานอย่างน้อย9แห่งในวันนี้ JMA ยังเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นดอฟฟินจะยังคงทวีความรุนแรงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวาซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดลมกระโชกแรงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานและคาดการว่าอาจมีฝนตกหนักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดสุดท้ายที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติรัสเซียซึ่งทัพช้างศึกต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองทันทีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของรัสเซียไม่ไหวแพ้ไป1-7จบอันดับ3ของรายการส่วนรัสเซียคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองด้วยการมี8แต้มเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียดีกว่าหลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมส่งผลให้ทีมเสียจังหวะการเล่นเกิดข้อผิดพลาดต่อเนื่องและไม่สามารถเล่นได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามแม้ทีมจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ผู้เล่นหลายคนได้รับโอกาสลงสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการพบทีมชั้นนำและมีนักเตะบางรายแสดงศักยภาพจนก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทีมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมทีมในระยะยาวโดยหลังจากนี้ฟุตซอลไทยจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมวางแผนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลในมหกรรมเอเชียนอินดอร์เกม2026ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026สนามที่2นัดแรกที่จะพบกับฟิลิปปินส์การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเสิร์ฟรับเสิร์ฟจากนั้นเป็นการซ้อมระบบทีมรวมกับสตาฟผู้ชายที่มีจังหวะการตีบอลที่รวดเร็วและรุนแรงโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามที่2คือการคว้าแชมป์ซึ่งถือเป็นพันธสัญญาร่วมกันของนักกีฬาและตัดสินใจว่าจะส่งชาชุออนโมกศรีลงสนามเพื่อให้นักกีฬาได้กลับมาสัมผัสเกมหลังจากเจ็บไปนานและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียด้วย
17: นะครับทุก

0: เอพิชยบัณฑิตเฉือนชนะวิชูทิศ2ประตูต่อ1เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกันทรารมถล่มเอาชนะโพนิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปรั้งจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวรารามหนึ่งประตูต่อศูนย์คว้าชัยในนัดแรกขณะที่เทพศิรินทร์เอาชนะทีมน้องใหม่เทพศิรินทร์เชียงใหม่4ประตูต่อ1นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเดินหน้ายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A ไซส์ครับ2026เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลร่วมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศในฤดูกาลหน้าณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมรับเงินรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซส์ครับก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนี้โดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศสนามละ12ทีมรวมทั้งสิ้น192ทีมเป็นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยแสดงความคิดเห็นต่อกระแสข่าวที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพิ่มจำนวนทีมในศึกฟุตบอลโลก2030จาก48เป็น64ทีมโดยมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายหากมีการวางแผนและเตรียมทีมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนและยกระดับการแข่งขันไทยลีกให้มีความเข้มข้นซึ่งจะทำให้เป้าหมายการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงแค่ความฝันอีกต่อไป
1: ไม่ว่าจะเป็น48 32หรือ64ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเราก็ต้องลุ้นก็น่าลุ้นการที่64เนี่ยถ้าเราไม่พร้อมมันก็ยากฉะนั้นพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมมากกว่าคือเราก็ต้องวางแผนทั้งระบบนะไม่ว่าจะเป็นกราสรูทเยาวชนเองหรือในลีกของเราวันนี้ถ้านักเตะในลีกของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็เวลาถูกเรียกตัวมาทีมชาติเนี่ยนะก็โชว์ผลงานให้เต็มที่ที่สุดนะพี่คิดว่าจริงๆเรามันไม่ได้หนีกันมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรามากกว่า
0: เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปันธินันท์เผือกคำหวดเอาชนะพิมพิสาวงวานิชขจร 2-1 เซต 5-7 6-3 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่เอาชนะโคอี้เวสตินหูจากแคนาดามาได้2-1เซต6-1 2-6และ6-2ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกง6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นประธานแถลงข่าวจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมวิ่งแบ่งเป็น2ระยะทางได้แก่มินิมาราธอนระยะทาง 9.4 กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฟันรันระยะทาง 4.9 กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่23สิงหาคมนี้ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์ศิลปาชีพบางไทเพื่อให้นักวิ่งได้ชมทัศนียภาพโดยรอบบริเวณศูนย์ท่ามกลางอากาศที่ดีอยู่ติดริมแม่น้ำนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมเรียนรู้ผลงานนักศิลปะหัตถกรรมและมีสินค้าพื้นบ้านของชุมชนอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: รู้

0: พักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาลฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่2หมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่3หมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอฟฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในวันที่7 สิงหาคม 2569และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น
1: ขณะนี้เวลา 12:49 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวงเล็บวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชูรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีป ฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการผู้ที่สนใจยื่นไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่10ถึง21สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง EEC กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีเขียวคือสิ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกที่จะมอบการเข้าถึงพลังงานหรือทรัพยากรอย่างชอบธรรมเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องของการเงินหรือการลงทุนเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมและความยั่งยืนอีกด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนปรากฏในเงื่อนไขการลงทุนหลายอย่างและหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดนี้ปรากฏคือการพัฒนา EEC หรือ Eastern Economic Corridor หรือแปลเป็นไทยว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมทางสกพอ.ได้กำหนดให้อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยโมเดล BCG Bio Circular Green Economyเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนมีทั้งโครงการบริหารจัดการขยะการใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์และการซื้อขายพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการสร้างตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน EEC ยังมีโครงการที่ชื่อ EE City เมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมีบทบาทในการจัดการที่ดินและวางโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสาธารณูปโภคส่วนกลางอย่างครบวงจรเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและเชื่อมโยงเมืองอย่างมีประสิทธิภาพภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆทั้งด้านที่อยู่อาศัยธุรกิจและภาคบริการสาธารณะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการวางแผนเมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยภาคเอกชนโครงการ EEC นั้นครอบคลุม3จังหวัดในภาคตะวันออกคือจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราโดยจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC เมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่4อันเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญคือเรื่องของทำเลที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ EEC เดิมได้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังมีนิคมอุตสาหกรรมและผังเมืองรองรับการลงทุนใหม่จำนวนมากแตกต่างจากหลายพื้นที่ที่เริ่มเผชิญข้อจำกัดด้านที่ดินนอกจากนี้ปราจีนบุรียังมีฐานอุตสาหกรรมเดิมที่แข็งแรงโดยกว่า 25% ของโรงงานในพื้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรม EV อิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูปทำให้สามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับ EEC ได้ทันทีโดยหลักการของ EEC นั้นที่มาควบคู่กับเศรษฐกิจสีเขียวการขยายตัวต้องมาพร้อมกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีทั้งการจัดการขยะชุมชนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะครบวงจรการบริหารน้ำเสียและการวางผังใช้ที่ดินให้สมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตรเพื่อให้การลงทุนมาพร้อมกับความยั่งยืนที่มีทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจบบทความประจำวันเรื่อง EEC กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277
5: 3804ในวันและเวลาราชการ
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
8: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
8: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3 เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24 ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพราะสิ่งสำคัญหลังเกิดเหตุคือการแก้ปัญหาและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกพร้อมยืนยันจุดยืนการควบคุมอาวุธปืนแต่ที่ผ่านมามีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องแต่ได้คัดค้านตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะปืนเถื่อนต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาและบังคับใช้กฎหมายย้ำว่าจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงคำสั่งห้ามซื้อห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานแต่ยังไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่เข้มแข็งเพียงพอในการบังคับใช้ซึ่งผู้ที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการส่งคณะทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานายปารมีวัยจงเจริญคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการด่วนให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่สำหรับข้อมูลยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนโดยเน้นการเยียวยา และฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดแชร์ภาพหรือคลิปวิดีโอที่มีความรุนแรงเพื่อให้เกียรติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมถึงการป้องกันการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนอกจากนี้จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนโดยเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาหลักสูตรซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับระบบการคัดกรองตรวจอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตเชิงโครงสร้างถึงปัญหาที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้ง่ายว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสองตอนมีเด็กบาดเจ็บกว่า10รายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปติดตามสถานการณ์แล้วนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่ามีเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กหนองสองตอนที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งทีมงานที่กาญจนบุรีลงไปดูเด็กทั้งหมดแล้วประสานผู้ใหญ่แป๊ะและสทแบงค์ที่โรงพยาบาลพ่อหนตอนนี้ขณะที่เพจ Facebook มูลนิธิขุนรัตนาวุฒได้โพสต์ข้อความระบุว่ารับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีเกิดเหตุช่วงที่เด็กๆกำลังนอนกลางวันเบื้องต้นบาดเจ็บกว่า10รายล่าสุดปลอดภัยทุกคนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
9: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
10: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
14: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
15: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96

0: 5เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะที่ทุกภาคส่วนกำลังเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามเหตุกลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยสรุปมีผู้เสียชีวิตในโรงเรียน5รายเป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดและพบผู้เสียชีวิตที่บ้านพักอีก2รายคือปู่และย่าของผู้ก่อเหตุและคาดว่าได้ก่อเหตุยิงปู่ย่าที่บ้านก่อนเดินทางมาโรงเรียนส่วนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนยอดผู้บาดเจ็บรวม22รายอาการสาหัส9รายเบื้องต้นพบว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนพกขนาดเล็กที่มีทะเบียนถูกต้องมีชื่อของปู่ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ยึดโทรศัพท์มือถือผู้ก่อเหตุไว้ตรวจสอบพร้อมเร่งไล่ภาพวงจรปิดและสืบสวนหาแรงจูงใจและจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่ามีผลการเรียนดีไม่เคยมีประวัติใช้ยารักษาสุขภาพจิตโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองด้านนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้สั่งการให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนใจของคนทั้งประเทศซึ่งรัฐบาลจะดูแลจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดส่วนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ขณะนี้เหตุการณ์ได้เข้าสู่ความสงบแล้วโดยคณะครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการส่งนักเรียนที่เหลือกลับบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งในลำดับถัดไปจะมีการแถลงสรุปผลสถานการณ์ทั้งหมดโดยละเอียดหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานและสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือด ช่วยผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักที่มีการส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาเนื่องจากขณะนี้สถานพยาบาลประสบภาวะขาดแคลนโลหิตทั้งนี้เปิดรับบริจาคทุกหมู่โลหิตโดยไม่ได้มีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อเปิดจุดรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติมและจะมีการแจ้งรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้ประชาชนทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไปบริษัทกำจัดยุงในสหรัฐเตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้กว่า 600,000 ตัวเพื่อควบคุมประชากรยุงลายสวนในเขตที่อยู่อาศัยรอบกรุงวอชิงตันดีซีสำนักข่าว AFP รายงานว่าบริษัท BeSafe Mosquito Control ของสหรัฐเตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้ที่มีแบคทีเรียโรบาเคียประมาณ 600,000 ตัวในเขตที่อยู่อาศัยรอบกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อควบคุมประชากรยุงลายสวนซึ่งตามธรรมชาติแล้วยุงลายสวนตัวผู้ไม่มีพฤติกรรมดูดเลือดมนุษย์และเมื่อผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่ไม่มีแบคทีเรียดังกล่าวจะทำให้ไข่ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ทั้งนี้ยุงลายสวนไม่ใช่ยุงสายพันธุ์ท้องถิ่นของสหรัฐและเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดรวมถึงโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นหลังพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งอยู่ติดกับกรุงวอชิงตันดีซีพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นครั้งแรกของรัฐเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัย
14: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
17: ่ไห้ลูกเอ้อบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
16: ป้าครับปอพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตัวกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
17: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
18: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนา

ยังไม่ได้ไปถึงไหนนะคะเริ่มต้นกับการทักทายของเราก่อนเลยทีเดียวนะคะสำหรับ1เพลงเพราะของแอลกอฮอล์ในการเริ่มต้นในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ช่วงเวลาของ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะเริ่มต้นเข้าสู่เดือน8ตามปฏิทินนะคุณผู้ฟังนะสิงหาคม2569แล้วนะคะในช่วงนี้จริงๆก็ถ้าเป็นพี่น้องชาวพุทธก็จะอยู่ในช่วงของการเข้าพรรษากันแล้วด้วยส่วนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็อยู่ในช่วงของการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะช่วงนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเรามีการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะประจำปี2569กันอยู่ตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะคะมีพิธีเปิดกันไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินแล้วค่ะซึ่งก็ถือได้ว่านะคะมีส่วนสำคัญที่จะเป็นเส้นทางของการพัฒนาศักยภาพของน้องๆเยาวชนนะฮะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะในการที่จะฝึกฝนเรื่องของทักษะกีฬาในแต่ละประเภทในส่วนของการแข่งขันด้วยนะฮะอีกส่วนหนึ่งสำหรับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเฟ้นหานะตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันในระดับภาคนะฮะหรือระดับนานาชาติหรือระดับประเทศต่อไปด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางสำหรับการก้าวในแต่ละขั้นของนักกีฬาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราด้วยค่ะมีหลากหลายชนิดกีฬานะคะกว่า20ชนิดกีฬาเลยทีเดียวที่มีการแข่งขันกันอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยทยอยมาฝากประชาสัมพันธ์เพื่อให้คุณได้ไปติดตามร่วมชมร่วมเชียร์กันด้วยในแต่ละช่วงของการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬานะฮะซึ่งบางชนิดกีฬาก็แข่งขันไม่ได้ตรงกันนะฮะเพื่อให้กระจายกันไปแล้วคุณเองก็จะได้ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ด้วยนะฮะแต่ที่แน่นอนค่ะวันที่12สิงหาคมนะคะย่างเข้าสู่เดือนสิงหาแน่นอนนะคะคนไทยทั้งประเทศเราเข้าใจถึงวันสำคัญกันอยู่แล้วนะคะหลายคนคงจะคุ้นเคยกับวันแม่แห่งชาติล่าสุดก่อนหน้านี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะให้เป็นวันแม่แห่งชาติและคงสถานะนะคะให้เป็นวันหยุดราชการประจำทุกๆปีเช่นเคยเหมือนปีที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะฮะส่วนข่าวสารของเรานะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้เช่นเคยสำหรับ Sport Today ในวันนี้ค่ะ

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

0: ังนะคะหนึ่งงานของทับ5ค่ะหยิบมาฝากคุณๆในจังหวะคึกคักคึกคักกันหน่อยก็แล้วกันในช่วงเวลาภาคบ่ายๆแบบนี้เดินทางกับตู่เช่นเคยช่วงเวลาของ Spot Today FM 96.75 MHz ทางสวทภูเก็ตด้วยมาดูอีกหนึ่งรายการนะคะที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังนะคะวันที่9สิงหาคมนี้ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะรายการใหญ่อีกหนึ่งรายการนะคะกับงานสืบสามมวยไทยรากหญ้าสู่สากลนะฮะจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
1: ยิ้มไม่พออยากคิวใส่บางเหมือนอยากทำความรู้จัก
0: สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่จะมีการแข่งขันเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่นะฮะในแต่ละภูมิภาคค่ะเข้าสู่เวทีหรือว่าสังเวียนมวยแบบอาชีพในอนาคตในการแข่งขันครั้งนี้ในวันที่9สิงหาคมนะคะสำหรับเวทีมวยชั่วคราวปลายแหลมสะพานหินตรงบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าอิ้วเฉินเก้งนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีการแข่งขันชกมวยไทยเป็นการสืบสานมวยไทยรากหญ้านะคะสู่สากลในรอบชิงชนะเลิศโซนภาคนะคะการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการพบกันระหว่างที่1ของภาคกลางและภาคใต้ในแต่ละรุ่นค่ะมีมวยหญิงด้วยนะคะซึ่งก็จะเริ่มชกกันตั้งแต่เวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเยอะเลยทีเดียวนะคะมีของแจกของแถมด้วยนะคะในส่วนของห่วงระหว่างรอการชมการแข่งขันนะฮะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีฝ่ายบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาร่วมชมการแข่งขันด้วยในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างท่านนายกอู๊ดนะฮะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศก็ถือได้ว่านะคะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดึงการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตของเราเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เพื่อร่วมนะคะสืบสานมวยไทยรากหญ้าของเรานะคะในโซนภาคให้เป็นแรงบันดาลใจกับเด็กๆและเยาวชนนะคะในที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬามวยไทยของเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะมีการแข่งขันกันมานะคะตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะในแต่ละโซนในแต่ละภูมิภาคแล้วก็จะมาชิงในรอบภาคกันนะคะซึ่งภาคกลางกับภาคใต้จะเจอกันในวันที่9สิงหาคมภาคเหนือจะเจอกับภาคอีสานที่จังหวัดหนองคายในวันที่14สิงหาคมและในส่วนของรอบรองชนะเลิศนะคะระดับประเทศนะคะจะแข่งขันในช่วงเดือนกันยายนค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองส่วนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไปที่อุดรธานีค่ะภาคอีสาน11ตุลาคมนะคะสร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่นะคะส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนากีฬามวยไทยในท้องถิ่นสู่รากหญ้าแล้วก็เข้าสู่ระดับสากลต่อไปเอกลักษณ์ของชาติมั่นคงและยั่งยืนนั่นก็คือมวยไทยนั่นเองนะคะรอติดตามกันได้งานนี้ฟรีนะคะไม่เก็บค่าผ่านประตูแต่อย่างใดสามารถไปชมไปเชียร์กันได้เลยทีเดียวนะคะตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็จะมีหนุ่มเจมส์นะคะพิธีกรมวยนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะมาเป็นพิธีกรในรายการนี้ด้วยนะคะเอาล่ะก็สามารถที่จะติดตามกันได้เริ่มสตาร์ตั้งแต่คู่มวยหญิงนะฮะคู่แรกเลยทีเดียวและมีการถ่ายทอดสดผ่านทางพีพีทีวี36เวลา2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มครึ่งโดยประมาณด้วยนะคะอันนี้แจ้งให้คุณๆได้ทราบโดยทั่วกันละค่ะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตเรากับเวทีมวยชั่วคราวสะพานหินบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าอิ้วเถียนเก่งนั่นเองนะคะชมฟรีไม่มีค่าบัตรประตูแต่อย่างใด

0: พลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today
1: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
5: ่ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
6: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และส

2เพลงจังหวะคึกคักคึกคักที่หยิบมาฝากคุณๆนะคะต่อเนื่องกันนี่คือ1งานของสาวสยามโมนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นเธอแล่นคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวว่ากันไปละอยู่กับตูนะคะบ่าย 3:00 น. กับอีก 44 นาทีโดยประมาณยังคงเดินหน้ากันต่อไปสำหรับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาของเรานะคะในช่วงนี้สำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยก็แล้วกันสำหรับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นะคะซึ่งแน่นอนนะคะก็มี

มีโปรแกรมการแข่งขันกันอยู่จาก20ชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นเทควันโดนะคะจะมีการกำหนดแข่งขัน 29-30 สิงหาคมที่ดราก้อนยิมสวนหลวงว่ายน้ำนะคะ8และ9สิงหาคมที่สระว่ายน้ำกระทู้ค่ะเปตองนะคะ8และ9สิงหาคมที่สนามเปตองสะพานหินคาราเต้โด8และ9สิงหาคมโรงยิม3สะพานหินแบดมินตัน8และ9สิงหาคมนะคะโรงยิม2สะพานหินค่ะฟุตซอลนะคะ 4-7 สิงหาคมค่ะโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินนะคะส่วนกอล์ฟค่ะจะแข่งกันในวันที่16สิงหาคมที่สนามกอล์ฟภูเก็ตคันที่คลับนั่นเองวอลเลย์บอลในร่มนะคะแข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาหลังพิธีเปิดการแข่งขันนะคะที่โรงยิม3สะพานหินค่ะยูยิสูนะคะ22และ23สิงหาคมโรงยิม3สะพานหินค่ะในขณะที่กรีฑานะคะ8และ9สิงหาคมที่สนามกีฬาสุรคุณบาสเกตบอลนะคะ6และ7 6ถึง8สิงหาคมนะคะโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะคะบริดค่ะ22และ23สิงหาคมนะคะที่ห้องประชุมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตบาสเกตบอล 3x3 ค่ะ9ถึง10สิงหาคมนะคะที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตแล้วก็อีสปอร์ตนะคะ22 23สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตสนุกเกอร์ค่ะ8และ9สิงหาคมที่นิมิตสนุกเกอร์มวยไทยนะคะ10ถึง12สิงหาคมที่สนามมวยบางลาป่าตองนะคะส่วนเทคบอลจะแข่งขันกันในช่วงสัปดาห์นี้8ขอไป6ถึง7สิงหาคมที่ลานกีฬาสะพานหินนะฮะฟุตบอลค่ะ1ถึง9สิงหาคมนะคะสะพานหินค่ะไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะเชียร์ค่ะ28และ29สิงหาคมที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะฮะแล้วก็นะคะ8และ9สิงหาคมโรงยิม3สะพานหินค่ะไปร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นักกีฬานะคะกันได้เลยทีเดียวนะคะในแต่ละประเภทในห้วงของการแข่งขันตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนนี้กันเลยทีเดียวกับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองล่ะค่ะไปกันต่อค่ะกิจกรรมดีๆยังคงมีให้คุณได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

0: มวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนเรียกว่าเป็นการพัฒนาสนามกีฬานะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสำหรับการปรับปรุงสนามสระว่ายน้ำนะคะอบจ.ภูเก็ตรวมไปถึงบริเวณของสนามเทนนิสนะคะและทราบมาว่าคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงเรื่องของกีฬาเนี่ยนะเราก็ต้องชื่นชมอบจ.ภูเก็ตอีกหนึ่งพาร์ทสำคัญกับการปรับปรุงพื้นที่เรือนจำเก่าของภูเก็ตนะคะบริเวณในเมืองเนี่ยนะให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตและทราบข่าวมาว่านะคะตอนนี้เนี่ย เรื่องของการปรับปรุงพื้นที่เนี่ยอยู่ไปสัก 80-90% แล้วนะคะและคาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้รหัสสิงหาคมเนี่ยก็จะเปิดให้กับพี่น้องประชาชนได้ไปใช้บริการไปเดินไปวิ่งไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกไปเต้นซุมบ้าเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นพื้นที่ลานนะคะของคนภูเก็ตของชาวภูเก็ตแล้วก็ทุกท่านที่จะไปออกกำลังกายกันในบริเวณพื้นที่โซนเมืองเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีลานจอดรถที่สามารถบรรจุรถได้ถึง300กว่าคันเลยทีเดียวนะคะเอาไว้มีงานอีเวนต์ใหญ่ๆในตัวเมืองภูเก็ตก็จะมาจอดรถตรงนี้แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมในเมืองได้โดยมีรถรับส่งอะไรประมาณนี้เนาะก็ตัดปัญหาเรื่องของพื้นที่จอดรถที่ไม่เพียงพอได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานเกินรอจากนี้ไปสำหรับพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายให้กับคุณๆนะคะได้ไปออกกำลังกายกันนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนายกอุดนะคะถือโอกาสมาแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ชาญชัยนะคะซึ่งทางด้านท่านก็เป็นล่าสุดเนี่ยนะคะท่านได้รับเลือกนะคะให้เป็นนายกให้เป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเรียกอย่างนี้ดีกว่าเนาะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะลักษณะคล้ายๆกับที่ท่านธรรมวัฒน์เป็นนี่แหละค่ะเป็นการเลือกตั้งจากนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกองค์กรเนี่ยนะคะที่เกี่ยวเนื่องที่มีสิทธิ์ใบเลือกตั้งนะคะแล้วก็มาใช้สิทธิ์เลือก ตัวแทนของการเป็นบอร์ดในนามของตัวแทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะไว้ไปในส่วนของฝ่ายบริหารงานนะคะเพื่อที่จะเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านดร.ชันชัยเองเนี่ยนะคะรองศาสตราจารย์ชันชัยเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นบอร์ดมาแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะและนี่ก็เป็นการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หมดวาระลงนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นกันแล้วแต่ในส่วนของการเลือกตั้งนะคะมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วแต่ว่ารอในส่วนของการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะอีกครั้งหนึ่งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะโดยทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนะคะนายกสมาคมกีฬายูจิสุแห่งประเทศไทยก็ได้รับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะเอาละมองดูเวลานะคะเดี๋ยวถือโอกาสส่งท้ายเพลงเพราะเลยก็แล้วกันในนามของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตโดยนายกอู๊ดธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศก็ขอแสดงความยินดีกับบอร์ดแก้วด้วยนะคะชื่อเล่นท่านชื่อแก้วนะคะเอาละเดี๋ยวติดตามค่ะต้นชั่วโมงนะคะขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่เราได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะรอติดตามกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้บ่าย 3:00 น.นิดๆ นะคะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประโยชน์สุขของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประโยชน์สุขของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนและตึกพักตรีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อสู่เกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีวันที่10สิงหาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุทั้งปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนจึงควรต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต้องการแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนส่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเผยยอดผู้บาดเจ็บล่าสุด23รายอาการวิกฤต9รายสั่งการโรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลเต็มกำลังพร้อมส่งทีมสุขภาพจิต MCAT 7ทีมลงพื้นที่ดูแลจิตใจผู้เกี่ยวข้อง
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่เดินรอบดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดพร้อมเตรียมเตียงทรัพยากรสนับสนุนและระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการของผู้ที่มีอาการหนักอย่างใกล้ชิดสำหรับข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดเมื่อเวลา14นาฬิกามีการนำส่งต่อโรงพยาบาลรักษารวม24รายกระจายตัวรักษาอยู่ในโรงพยาบาล9แห่งโดยในจำนวนนี้ภายหลังมีการเสียชีวิต1รายจึงสรุปยอดผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายโดยในจำนวนนี้มีอาการวิกฤต 9รายอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างเต็มที่และมีผู้ได้รับอนุญาตกลับบ้านแล้ว3รายอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT จำนวน7ทีมรวมเจ้าหน้าที่35คนจากหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบโดยแบ่งการดูแลตามความใกล้ชิดในการเผชิญเหตุออกเป็น4กลุ่มตั้งแต่กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตไปจนถึงประชาชนทั่วไปพร้อมสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลทางจิตใจและพฤติกรรมเรียนแบบในระยะยาวหรือหมดอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมประเมินผลกระทบรอบด้านหากพบลักลอบเปิดโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วเบื้องต้นเพลิงลุกไหม้อยู่เฉพาะในอาคารและสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการสังเกตภายนอกพบยางรถยนต์เก่าไม่ได้คุณภาพและเครื่องจักรอยู่ภายในอาคารรวมถึงมีการกองเก็บยางรถยนต์เก่าไว้บริเวณพื้นที่โล่งอีกเป็นจำนวนมากทางนี้จากการตรวจสอบฐานข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นและไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเน้นย้ำว่าหลังจากเหตุเพลิงไหม้สงบจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานอย่างละเอียดหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการก่อนได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535อย่างเด็ดขาดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะซึ่งก็วันนี้นะคะวันที่7สิงหาคมค่ะ2569ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคุณฟังนะคะจะได้รับฟังรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นค่ะทางสวท.11สถานีในสังกัดสปท.5ค่ะโดยในวันนี้ค่ะสวท.เกาะสมุยเป็นแม่ขายผลิตรายการค่ะพร้อมกับทีมงานสวท.เกาะสมุยนะคะควบคุมการผลิตโดยนายพินิจดำโอค่ะรักษาการนะคะผอ.สวท.เกาะสมุยค่ะนายณัฐนันท์สีฟ้าช่างเทคนิคค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเข้มการค่ะผอ.สปท.5ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีช่วงใหม่ๆนะคะที่เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
2: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของไทยเมียนมานะคะเดินหน้าความร่วมมือทุกมิตินะคะแล้วก็เรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องของพาณิชย์ค่ะเปิดงานแฟรนไชส์เอ็กซ์โปไทยแลนด์ by Smart SME Expo ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มีเรื่องของนายกมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมปี69ค่ะแล้วก็ติดตามข่าวจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน
1: ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีอีกช่วงนึงค่ะชื่อว่าช่วง PRD Service ค่ะก็จะนำพาทุกท่านนะคะมาติดตามข่าวรัฐบาลชวนเที่ยวงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปนะคะล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะซึ่งก็สำหรับช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงของการติดตามข่าวจากรัฐบาลนะคะและก็ข่าวในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรภูเก็ตค่ะในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวตายกันค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวตาย
1: ค่ะในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เรื่องที่ข่าวแรก
2: ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของไทยเมียนมาค่ะเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติค่ะฟื้นเศรษฐกิจชายแดนแรงงานความมั่นคงคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็นายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลน์นะคะประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันที
1: ่
2: 7ถึง6ถึง7สิงหาคมค่ะ2569
1: ค่ะซึ่งก็น้องเป้ค่ะก็ได้หารือเนาะเป็นข้อราชการกลุ่มเล็กค่ะแล้วก็หารือเต็มคณะของทั้ง2ฝ่ายค่ะเพื่อสานต่อความร่วมมือแบบทวิภาคีค่ะในทุกมิติค่ะคุณผู้ฟังเป็นการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนค่ะก็เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะโดยทั้ง2ฝ่ายก็ได้เห็นพ้องที่จะผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะทั้งการฟื้นฟูบรรยากาศการค้าและเศรษฐกิจชายแดนผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค
2: ่ะก็มาก็มีเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยค่ะแล้วก็ร่วมมือความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาค่ะเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้ง2ฝ่ายนะคะได้เร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามชายแดนและปัญหามลพิษในแม่น้ำด้วยค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของชีวิตประชาชนในพื้นที่ชายแดนร่วมกันค่ะและร่วมมือกันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันติด้วยค
1: ่ะก็นอกจากนี้นะคะท่านนายกค่ะและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาค่ะยังได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานไทยแลนด์เมียนมาบิสซิเนสฟอรัมปี2026ค่ะซึ่งทนายกค่ะน้องเปได้ย้ำว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทบาทใหม่ ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
2: ค่ะก็ปัจจุบันเองนะคะเมียนมาค่ะก็มาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยค่ะก็มีมูลค่าทางการค้าร่วมกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็แล้วก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากมายขณะที่การลงทุนของไทยนะคะในเมียนมามาครอบคลุมทั้งหลายสาขาทั้งพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่ไทยและเมียนมาได้ทำอะไรร่วมกัน
2: ใช่ค่ะ
1: มากันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะพาณิชย์ได้เปิดงานแฟรนไชส์เอ็กโปไทยแลนด์ค่ะ by Smart SME Expo ค่ะเปิดโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่อค่ะโดยท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะนายภูนพงษ์นะคะก็ได้เปิดงานแฟรนไชส์เอ็กโปไทยแลนด์ by Smart SME Expo ค่ะซึ่งเป็นงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำนะคะก็มีการจัดโดยบริษัท PMG Corporation นะคะ Corporation นะคะขออภัยค่ะระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมค่ะที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะก็เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการผ่านระบบแฟรนไชส์ค่ะซึ่งภายในงานก็มีธุรกิจแฟรนไชส์250แบรนด์ชั้นนำค่ะทางด้านอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบริการนะคะความงามสปาค้าปลีกและกิจกรรมแบบครบวงจรค่ะ
2: ก็ยังมีเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยค่ะแบบตัวต่อตัวโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจใหม่ด้วยแฟรนไชส์นะคะและมีธนาคารกับสถาบันการเงินค่ะให้คำปรึกษาด้านการขอสินเชื่อค่ะเพื่อลงทุนพร้อมทำเลขาขายทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหรือคนว่างงานหรือวัยเกษียณด้วยค่ะค่ะรวมทั้งผู้สนใจลงทุนค่ะมาร่วมจุดประกายไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพเติมองค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในธุรกิจให้ก้าวทันโลกค่ะสร้างผู้ประกอบการก็หน้าใหม่นะคะที่เข้มแข็งพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและเกิดการสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจนำธุรกิจแฟรนไชส์ไปสร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัว
1: ซึ่งก็คาดว่าค่ะงานนี้จะเป็นการสร้างเม็ดเงินราว220ล้านบาทเชียวค่ะน้องเป้
2: ค
1: ่ะแล้วก็อีกทั้งยังมีโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสค่ะรัฐสนับสนุนค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% สูงสุดรายละ 10,000 บาทค่ะเพื่อสร้างอนาคตสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจลงทุนด้วยธุรกิจแฟรนไชส์โดยมีการร่วมกันนะคะกับทางบสย.ค่ะแล้วก็มีการค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะมากันที่เรื่องของนายกดีกว่าค่ะนายกนะคะมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมปี69ค่ะย้ำผู้นำชุมชนต้องรู้ปัญหาแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเป็นกำลังหลักบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลประชาชนค่ะก็วันนี้นะคะที่ตึกพักดีบดินทร์นะคะทำเนียบรัฐบาลนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264ท่านเลยนะคะซึ่งเป็นผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีค่ะ
1: ยาวมาก134ปีเนาะ
2: ใช่ค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569เป็นครั้งที่2นะคะจำนวน10รางวัลค่ะก่อนกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโดยย้ำว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสู่พื้นที่เป็นผู้ใกล้ชิดและเข้าใจประชาชนอย่างแท้จริงนะคะทำให้หน้าที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนให้เกิดเป็นอย่างรูปธรรมนั่นเอง
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกนะคะก็ได้สั่งการเน้นย้ำค่ะเรื่องการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังค่ะโดยขอให้ทุกภาคส่วนนะคะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาให้เห็นเป็นผลเป็นรูปธรรมค่ะก็เพื่อคืนความปลอดภัยและก็ความมั่นคงให้กับประเทศไทยเนาะภายหลังเสร็จพิธีค่ะท่านนายกก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัล นะคะซึ่งก็เป็นณบริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยแหละค่ะเพื่อแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับพื้นที่ค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศค่ะ
2: ก็มาที่เร เรื่องของติดตามข่าว7ภาคใต้ตอนบนกันบ้างค่ะก็เทศบาลตำบลกูดนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจัดยิ่งใหญ่เลยค่ะกับการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ค่ะรวมพลังนักกีฬาจาก14องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเมื่อวันที่6นะคะก็นายจุมพจน์วรรณชศิรินะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการค่ะก็นายก้านรงค์ยุติธรรมนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ค่ะอำเภอกาญจนดิษฐ์ประจำปี2569ณสนามกีฬาเทศบาลตำบลกรูดนะคะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ก็บรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ค่ะน้องเป้เริ่มด้วยก็มีขบวนพาเหรดเนาะก็มีขบวนพาเหรดจากโรงเรียนชาอวดวิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะคะนำคณะนักกีฬาจากทั้ง14องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่สนามค่
2: ะ
1: มีเลิกลักติ๊กต็อกเกอร์รู้จักไหม
2: เลิกลัก
1: ค่ะซึ่งก็เป็นติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังค่ะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกสนานนะคะให้กับขบวนพาเหรดค่ะงานนี้นะคะจะระหว่างวันที่1ถึง9สิงหาคมค่ะมีกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านรวมกว่า300รายการค่ะจะเป็นสนามที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาค่ะนอกเหนือจากที่ตำบลกลูดนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเนี่ยในพื้นที่ของเกาะสมุยเราค่ะก็มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประชาชนในอำเภอด้วยค่ะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง9เนาะณสนามกีฬานานาชาตินะคะเทศบาลนครเกาะสมุยค่ะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนค่ะซึ่งก็เมื่อวันที่3ค่ะน่ารักมากเลยมีการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็มีท่านนายอำเภอค่ะมาเปิดเนาะซ
2: ึ่
1: งเล่าแบบสรุปแล้วกันเนา
2: ะ
1: การแข่งขันครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์ค่ะส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนประชาชนนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รักการออกกำลังกายค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยและก็เสริมสร้างน้ำใจนักกีฬาค่ะรวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนค่ะเราก็นอกเหนือจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะก็ที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดชุมพรค่ะมีการคัดเลือกสุดยอดผ้าลายพระราชทานค่ะผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะคะและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมค่
2: ะ
1: เพื่อส่งเข้าประกวดระดับภาคต่อไปค่ะที่จังหวัดชุมพรค่ะคัดเลือกผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมนะคะประจำปี2569ค่ะเพื่อส่งประกวดในระดับภาคค่ะโดยเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานายเทียนชัยชูกิตติวิบูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานการประชุมพิจารณาการกรองการประกวดค่ะและก็มีงานหัตถกรรมระดับจังหวัดด้วยค่ะณโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรค่ะก็มีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ
2: ก็ในผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่านะคะการประกวดครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมนำแบบผ้าลายพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาค่ะพระราชทานแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยนะคะก็เป็นการอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้มีความร่วมสมัยพร้อมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในด้านของนางสาวประดับชูดำนะคะพัฒนาการจังหวัดชุมพรค่ะเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะก็ดาวยกรมพัฒนาชุมชนค่ะได้มอบผ้าลายพระราชทานทั้งหมด76จังหวัดค่ะเพื่อนำไปส่งต่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: ใช่ค่ะ
1: สำหรับจังหวัดชุมพรค่ะมีผลงานส่งเข้าประกวดประเภทผ้าจำนวน114พื้นค่ะและงานหัตถกรรมจำนวน2ชิ้นค่ะก็โดยผ้าเนี่ยได้เลือกผลงานที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเภทผ้า54พื้นค่ะและก็งานหัตถกรรม2ชิ้นค่
2: ะ
1: ซึ่งก็เป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและต่อยอดการสร้างสรรค์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมนะคะอันเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
2: ค่ะก็มาในเรื่องของที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มท.4นะคะลงพื้นที่ภูเก็ตค่ะเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมผลักดันโรงแรมเข้าระบบเร่งปรับปรามโนมินีให้หมดไปค่ะก็นายวรสิทธิ์นะคะเรียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะหรือมท.4ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการขับเคลื่อนนโยบายระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามถูกต้องตามกฎหมายจำนวน29แห่งเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ได้รับฟัง ผลการดำเนินงานปราบปรามทุจริตผิดกฎหมายนะคะรวมถึงพิจารณาปรับปรุงเขตพื้นที่อนุญาตตั้งสถานบริการหรือโซนนิ่งด้วย
1: ค่ะค่ะสำหรับการเร่งรัดนะคะการออกใบอนุญาตโรงแรมที่ค้างการพิจารณากว่า400คำขอตั้งแต่ปี2561ค่ะขณะนี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้ดำเนินการแล้วเกือบร้อยละ75ค่ะเหลือประมาณ100กว่าคำขอค่ะโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะยังเดินหน้าปรับตามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังและอยู่ระหว่างขยายผลหลายคดีค่ะขณะที่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการถือครองสิทธิ์หรือสัญชาตินะคะของบุคคลบางกลุ่มจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะจากนั้นค่ะในภาคบ่ายนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการเจ็ตสกีนะคะกลุ่มนอมินีและตรวจพื้นที่ให้ที่ตั้งสถานบริการขีดโซนนิ่งนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตก่อนวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการลงพื้นที่ยังเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: ก็มาในช่วงที่3นะคะไปติดตามงานรัฐบาลชวนเที่ยวงานศิลปชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีในช่วง PRD Service กันค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ช่วง PRD Service นะคะก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเชิญชวนดีกว่าเนา
2: ะ
1: รัฐบาลค่ะชวนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปค่ะล้อมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะซึ่งก็จะมีงานในวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะที่ Impact เมืองทองธานีรวมสุดยอดสินค้าโอท็อปทั่วไทยพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60 40ได้ภายในงานค่ะซึ่งก็วันนี้นะคะนางสาวลลิดาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานนี้กันนะคะซึ่งอยู่ในวันเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะของวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นะคะณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวค่ะ
2: ก็รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวว่าภายในงานนะคะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคเลยค่ะก็พร้อมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิผ้าไทยชั้นครูจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพนะคะโซนโอท็อปนะคะลักชัวรี่ค่ะงานหัตถกรรมระดับพรีเมียมโซนโอท็อปนะคะสายมูค่ะแล้วก็อาหารอร่อยจากทั่วประเทศในฟู้ดฮอลล์นะคะการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษและลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์ด้วยนะคะมูลค่ากว่า 400,000 บาท
1: เราไปทันไหมพรุ่งนี
2: ้
1: น่าจะทันนะ
2: สองอาทิตย์
1: ใช่ค่ะก็เชิญชวนแล้วกันนะคะสำหรับประชาชนทุกท่านนะคะที่สามารถไปร่วมงานได้เนาะเพราะว่าจัดหลายวันจ
2: ั
1: ดอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะ
2: ก็ขอขอบคุณผู้อำนวยการสปท5นะคะนายสุคมเขียมการค่ะที่อำนวยการผลิตในวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการไฮไลท์ข่าวในครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่10สิงหาคมค่ะ169ค่ะเวลา 16:10 นจนถึง 16:30 นโดยสวทพังงาเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะ
1: และหลังจบรายการนะคะก็สามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะสวทอุดรธานีเป็นผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานสวทกสมุยค่ะดิฉันพนิตาเทียนหันค่ะ
2: แม่ดิฉันโชติการหลับมาแล้วค่ะ
1: ค่ะเรา2คนต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำเสนอพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้รายการออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้ดิฉันชาลิสาชมผู้ราชสวทอุดรธานีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะย้อนเวลากลับไปในอดีตณแผ่นดินอุดรธานีถูกย่างพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความห่วงใยที่ไม่เคยซีดจางไปตามกาลเวลาช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาร่วมย้อนความทรงจำผ่านภาพถ่ายเก่าแก่ที่ยังคงมีลมหายใจและสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวอุดรธานีตราบจนทุกวันนี้ติดตามได้จากสารคดีเรื่องภาพเก่าเล่าพระเมตตารอยพระบาทนะอุดรธานีค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ังหวัดอุดรธานีแผ่นดินแห่งอารยธรรมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของชาวอีสานพื้นแผ่นดินแห่งนี้เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดอุดรธานีเพื่อทรงเยี่ยมเยียนประสบกนิกรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการทุกย่างพระบาทคือความห่วงใยทุกพระราชดำริคือความหวังและทุกภาพแห่งความทรงจำยังคงบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตามาจนถึงวันนี้ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดอุดรธานีประชาชนต่างพร้อมใจกันเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มภาพรอยยิ้มของเด็กๆสีหน้าแห่งความปีติของผู้สูงอายุและเสียงทรงพระเจริญที่ดังกึกก้องล้วนสะท้อนถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนพระองค์มิได้ทรงทอดพระเนตรเพียงสภาพบ้านเมืองหากแต่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนทรงรับฟังปัญหาทรงซักถามด้วยความห่วงใยและทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ที่เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดพระเมตตาของพระพันปีหลวงมิได้หยุดอยู่เพียงการเสด็จเยี่ยมราษฎรแต่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานหัตถศิลป์และการทอผ้าทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยพร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากผืนผ้าธรรมดากลายเป็นผ้าไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศพระราชดำริของพระองค์จึงมิใช่เพียงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหากยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแม้การเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีภาพถ่ายเก่าเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของชาวอุดรธานีทุกภาพคือหลักฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณทุกภาพคือเรื่องราวที่บอกเล่าถึงความเสียสละของพระองค์และทุกภาพคือแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนภาพเก่าจึงมิใช่เพียงภาพในอดีตหากเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีลมหายใจวันนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือร่องรอยแห่งพระเมตตาความเจริญของชุมชนความเข้มแข็งของประชาชนและความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินเกิดล้วนสะท้อนผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนพระเมตตามิอาจวัดได้ด้วยการเวลาแม้ภาพบางภาพจะซีดจางแต่ความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจชาวอุดรธานีตราบนานเท่านานภาพเก่าได้บอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนเป็นมรดกแห่งความทรงจำที่คนไทยทุกคนควรร่วมกันรักษาและส่งต่อเพื่อให้พระราชปณิธานและพระเมตตายังคงส่องแสงนำทางแผ่นดินไทยตลอดไปน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบกนิกรชาวไทยเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนโดยมีจุดเริ่มต้นจากความซบเซาจนเกิดเป็นโขนพระราชทานและการส่งเสริมงานหัตถศิลป์เครื่องแต่งกายโขนไปติดตามเรื่องราวที่น่าประทับใจในสารคดีพระราชดำริอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอย

นเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตรหนักว่า

0: ดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
1: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสารศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
3: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
1: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนเนี่ยละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
1: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: ผมได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดค่ะ
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

ข้าสู่ช่วงที่3นะคะจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่เคยเกือบสูญหายสู่มรดก2มือที่เปลี่ยนชีวิตของผู้คนนับล้านพระเมตตาอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้

0: ชุบชีวิตงานหัตถศิลป์ไทยให้กลายเป็นอาชีพความหวังและความภาคภูมิใจที่ยั่งยืนสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานจะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งการสืบสานที่ไม่เคยหยุดนิ่งจากสองมือช่างฝีมือพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่งดงามบนเวทีโลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามจากสารคดีเรื่องมรดกสองมือสานต่อพระราชปณิธานสร้างงานสร้างชีวิตในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

หัตถกรรมไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนานไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายงานจักสานเครื่องเงินเครื่องปั้นดินเผาหรืองานปักลวดลายอันวิจิตรทุกชิ้นงานล้วนเกิดจากความประณีตความอดทนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลังแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแขนงเริ่มลดบทบาทลงขณะที่ประชาชนในชนบทจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาความยากจนและขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคงโดยสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงทรงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้ก่อให้เกิดการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มผลิตงานหัตถกรรมพัฒนาฝีมือยกระดับคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบการรักษาเอกลักษณ์ของลวดลายพื้นบ้านและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยทำให้งานหัตถกรรมไทยยังคงคุณค่าและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากการสร้างอาชีพแล้วสมเด็จพระพันปีหลวงยังทรงให้ความสำคัญกับการสืบทอดภูมิปัญญาไทยพระองค์ทรงตระหนักว่าหากขาดผู้สืบทอดงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าอาจสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงสนับสนุนให้ช่างฝีมือในแต่ละท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นใหม่เพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยยังคงได้รับการสืบสานต่อไปการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นไม่เพียงช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติแต่ยังสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนและสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่นอีกด้วยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงได้ช่วยพลิกชีวิตของประชาชนจำนวนมากจากผู้ที่เคยขาดโอกาสกลายเป็นช่างฝีมือที่มีรายได้มั่นคงสามารถสร้างอาชีพในบ้านเกิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างในปัจจุบันงานหัตถกรรมไทยยังเป็นส่วนสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและอุดหนุนสินค้าจากชุมชนทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ยังร่วมกันต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยการนำผ้าไทยและงานหัตถกรรมมาผสมผสานกับการออกแบบร่วมสมัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและสามารถแข่งขันในตลาดยุคใหม่ได้อย่างสง่างามทุกครั้งที่เราเลือกใช้ผ้าไทยหรืออุดหนุนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากชุมชนนอกจากจะเป็นการสนับสนุนรายได้ของผู้ผลิตแล้วยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงให้คงอยู่สืบไปงานหัตถกรรมไทยจึงไม่ใช่เพียงสิ่งของเครื่องใช้หากแต่เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์ความรักในบ้านเกิดและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่สิ้นสุด
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยได้สร้างทั้งโอกาสอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่ายังคงได้รับการสืบสานจากทุกภาคส่วนเพื่อให้งานหัตถกรรมไทยยังคงงดงามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบกนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะคะดิฉันชาลิสาชมพูราชสวทอุดรธานีผู้ดำเนินรายการและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อเวลา 15:40 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายโดยมีนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บริหารส่วนราชการให้การต้อนรับณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งภายหลังการติดตามสถานการณ์แล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพื่อสรุปสถานการณ์ต่อไปรัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายละ1ล้านบาทพร้อมเตรียมผลักดันการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด
7: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยอาศัยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ4ครั้งในอดีตซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดภายในไม่กี่วันนี้ส ักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่นายมหัตนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยแบ่งมาตรการช่วยเหลือออกเป็น2กรณีได้แก่กรณีบาดเจ็บสาหัสปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลา1ปีและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินระยะยาวแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการยังแคร์คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจังหวัดนครราชสีมาน
8: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมติวเข้มเยาวชนและอาสาสมัครกว่า400คนเสริมทักษะการดูแลสุขภาพการปฐมพยาบาลและการสื่อสารกับผู้สูงวัยมุ่งปรับบทบาทจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนพร้อมรับมือสังคมสูงวัยปี2569ที่มีผู้สูงอายุพุ่งสูงถึง 13.33 ล้านคนทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้สูงอายุมากถึง 583,466 คนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยโดยการอบรมมีการเพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงวัยขั้นเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงอาสาสมัครรวม400คนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยในครอบครัวซึ่งเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนผู้ดูแลในอนาคตพักจิราพรพินโยสวทนครราชสีมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกัน

0: คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
6: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

โนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโพคารักศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพันธุ์พุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอัง

สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราใสธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้มท.4ลงพื้นที่ภูเก็ตเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมผลักดันโรงแรมเข้าระบบเร่งปราบนอมินีให้หมดไปรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการจัดระเบียบชายหาดสร้างความปลอดภัยทางน้ำพร้อมเร่งแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและการบังคับใช้กฎหมายรับฟังปัญหาโนมินีแรงงานต่างด้าวและการเรียกรับผลประโยชน์อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกมท4ลงพื้นที่ภูเก็ตเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมผลักดันโรงแรมเข้าระบบเร่งปรับโนมินีให้หมดไปนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท4ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมมอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจำนวน29แห่งและรับฟังผลการดำเนินงานปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงเขตพื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือโซนนิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมท4กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้มอบไว้ก่อนหน้าโดยเน้นการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจโนมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำหรับการเร่งรัดการออกใบอนุญาตโรงแรมที่ค้างการพิจารณากว่า400คำขอตั้งแต่ปี2561ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการแล้วเกือบร้อยละ75เหลือประมาณ100กว่าคำขอโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมาสามารถออกใบอนุญาตได้แล้วมากกว่า300ฉบับพร้อมกันนี้รัฐบาลยังเดินหน้าปรับปรามธุรกิจโนมินีอย่างจริงจังและอยู่ระหว่างการขยายผลหลายคดีขณะที่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการถือครองสิทธิหรือสัญชาติของบุคคลบางกลุ่มจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวผลักดันผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายสร้างมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นธรรมทางธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวจากนั้นภาคบ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการเจ็ตสกีกลุ่มโนมินีและตรวจพื้นที่ให้ตั้งสถานบริการเขตโซนนิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตก่อนวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ไปยังเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการจัดระเบียบชายหาดสร้างความปลอดภัยทางน้ำพร้อมเร่งแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีวันนี้วันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการชายหาดจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำและการแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ป่าตองตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนกรณีปัญหาป่าชายเลนชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งและกรณีการเพิกถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำชุมชนหัวท่าต้นโดบ้านคอเอ็นอำเภอถลางโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางนี้ที่ประชุมได้ติดตามแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดโดยเฉพาะการกำหนดพื้นที่พิเศษ Special Zone เพื่อรองรับการประกอบอาชีพของผู้ให้บริการชายหาดควบคู่กับการรักษาพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการตรวจสอบการเสียภาษีของผู้ประกอบการการจัดการปัญหาขยะน้ำเสียและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนการติดตามมาตรการการตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติและธุรกิจโนมินีที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการบริการชายหาดและการท่องเที่ยวในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้หารือมาตรการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำอาทิการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบเครื่องเล่นทางน้ำการกำหนดพื้นที่เล่นเจ็ตสกีและเครื่องเล่นความเร็วสูงให้แยกจากเขตเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวการตรวจสอบเรือและเจ็ตสกีที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงการพิจารณานำระบบติดตามตำแหน่งและควบคุมความเร็วมาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุมรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่บริเวณชายหาดป่าตองและซอยแสนสบายตำบลป่าตองเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตำบลป่าตองพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองตำรวจสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสำนักงานที่ดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและการบังคับใช้กฎหมายรับฟังปัญหาโนมินีแรงงานต่างด้าวและการเรียกรับผลประโยชน์วันนี้7สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นที่ห้องประชุมจันทร์พันวาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะกรรมการเดินทางมาศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลกรณีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและการบังคับใช้กฎหมายในจังหวัดภูเก็ตในการนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายศิวัตรระวังกูลในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ นำเสนอข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้คณะกรรมการได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาตลอดจนติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบการบังคับใช้กฎหมายในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้คณะกรรมการจะรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อ นำไปประกอบกับพิจารณาและผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายและกฎหมายอันจะนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนักลงทุนและนักท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปอีกสักครู่ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ครับ

โนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เรียนพี่น้องประชาชนที่สนใจทุกท่านกรมโยธาธิการและผังเมืองขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2โครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่2บริเวณชายฝั่งทะเลหาดราวัยหมู่ที่6ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตภายในงานจะมีการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดของรูปแบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลรายละเอียดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ขอเชิญร่วมในวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ที่ศาลาการประเรียนวัดสว่างอารมณ์วัดราวัยหรือเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โปรแกรม Zoom Cloud Meetingsเสียงของท่านคือส่วนสำคัญในการพัฒนาชายฝั่งหาดราวัยให้ยั่งยืนและพบตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวครับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณยอดธงสุขนิดโทรศัพท์0855655682ติดตามข่าวจากกฟผ.ครับคาร์บอนเครดิตกลไกสำคัญลดโลกร้อนสร้างโอกาสเศรษฐกิจสีเขียวกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกำลังได้รับความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งคาร์บอนเครดิตถือเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจคาร์บอนเครดิตคือปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือ CO2 ที่กำหนดให้บริษัทหรือองค์กรสามารถปล่อยได้ต่อปีหากปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ต่ำกว่าเกณฑ์ก็สามารถนำส่วนต่างไปจำหน่ายให้บริษัทหรือองค์กรอื่นได้สำหรับภาคธุรกิจและผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมขณะที่ผู้พัฒนาโครงการและผู้ขายสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการขายคาร์บอนเครดิตและนำมาลงทุนในพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวอีกทั้งยังช่วยเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมคาร์บอนเครดิตยังมีบทบาทสำคัญในการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและสร้างการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจสีเขียวที่กำลังเติบโตด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนเครดิตของประเทศโดยพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกอักสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือทีเวอร์ทั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำเพื่อจำหน่ายคาร์บอนเครดิตให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังดำเนินการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองสิทธิพลังงานหมุนเวียนหรือ REC ตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถนำไปอ้างสิทธิหรืออ้างสิทธิในการใช้พลังงานสะอาดได้คาร์บอนเครดิตถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวพร้อมสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอีกสักครู่ติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: นัดมีเรียนนะคะ ขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
6: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัย
6: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
9: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
8: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ายคนนะครับที่เป็นลูกหนี้เนี่ยคิดว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วท่านก็จบสิ้นกระบวนการทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ศาลเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาท่านอาจจะคิดว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยลูกหนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับท่านยังสามารถที่จะดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีได้ยกตัวอย่างเช่นนายกต้องชำระหนี้ให้แก่นายขอจำนวน 100,000 บาทภายในเวลา15วันนับแต่ศาลมีคำพิพากษาเมื่อลูกหนี้ได้รับฟังคำพิพากษาแล้วนะครับหน้าที่ในทางกฎหมายคือจะต้องไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใน15วันแต่เมื่อท่านไม่ไปชำระหนี้ภายใน15วันผลที่ตามมาคืออะไรครับผลที่ตามมาก็คือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี้ยสามารถนำเอาคำพิพากษานี้ไปขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดำเนินการในชั้นบังคับคดีต่อไปก็คือเข้าสู่กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์ท่านออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปได้เพื่อมิให้กระบวนการเนี้ยเข้าไปสู่ชั้นบังคับคดีท่านสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีเพื่อให้สามารถที่จะยุติการบังคับคดีแล้วเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ได้นะครับซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีสามารถดำเนินการได้2ขั้นตอนด้วยกันในชั้นก่อนมีการบังคับคดีคือเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วแต่เจ้าหนี้นะครับยังไม่มีการนำเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเข้าไปยึดทรัพย์สินของท่านท่านสามารถไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีในช่วงนี้ก่อนได้ถ้าเกิดว่าไปไกล่เกลี่ยในช่วงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือว่ากระบวนการบังคับคดีก็จะยุติไปนะครับส่วนหากว่ามันล่วงเลยชั้นนี้มาแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ออกหมายบังคับคดีแล้วได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของท่านไปอายัดบัญชีไปยึดรถของท่านแล้วแต่ระวังข้อสำคัญนะครับต้องเป็นก่อนที่จะนำทรัพย์สินนั้นออกขายต่อตลาดในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้หากว่าท่านไปไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีในช่วงนี้ผลที่จะตามมานะครับหากไกล่เกลี่ยสำเร็จก็คือจะไม่มีการนำทรัพย์ออกขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการขายทอดตลาดนั้นไว้รอให้ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงให้เรียบร้อยก่อนหากปฏิบัติตามเสร็จสิ้นตามข้อตกลงแล้วก็จะมีผลให้เป็นการงดการบังคับคดีและก็ถอนการบังคับคดีอาจจะเป็นการถอนการยึดหรือถอนการอายัดต่อไปการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีนะครับลูกหนี้สามารถไปยื่นคำร้องได้3ช่องทางครับคือ1ท่านสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมบังคับคดีหรือ2นะครับท่านสามารถไปยื่นขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำนักงานบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านครับและวิธีที่3นะครับคือการยื่นไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ของกรมบังคับคดีโดยเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะครับผลที่ได้มาจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีนะครับจะส่งผลดีต่อลูกหนี้ใน4ประการนะครับประการแรกครับท่านก็สามารถที่จะมีโอกาสในการผ่อนชำระหนี้หรือถ้าตกลงกันได้ก็จะเป็นการยืดระยะเวลาของการชำระหนี้การลดดอกเบี้ยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผลประการที่สำคัญคือป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินครับและประการสุดท้ายนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสให้ท่านเริ่มต้นชีวิตในการกลับมาสามารถมีชีวิตในทางการเงินได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งหากท่านถูกดำเนินการฟ้องร้องถึงชั้นบังคับคดีแล้วอย่าปล่อยให้มันล่วงเลยเวลาไปท่านต้องรีบดำเนินการหากล่าช้าไปนะครับอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ทันหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือปัญหาหนี้สินนะครับสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านได้ทุกจังหวัดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้กระผมนายวสุรัตน์ เวียระสายและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีขณะที่หลายหน่วยงานเร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทยกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนกลางของเยเมนทำให้มีกำลังพลเสียชีวิตอย่างน้อย58รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง9รายอย่างเต็มที
2: ่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่โดยรอบดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการผู้ป่วยอาการหนักอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเตียงทรัพยากรสนับสนุนรวมถึงระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องพร้อมให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจหรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งขณะนี้มีทีม MCAT ลงพื้นที่แล้ว7ทีมสำหรับการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจะแบ่งกลุ่มดูแลอย่างใกล้ชิดได้แก่กลุ่ม A ผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตกลุ่ม B ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่ม C ผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่โรงเรียนและกลุ่ม D ประชาชนทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์และสังคมท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันข้อมูลณเวลา 17:00 นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายกลับบ้านได้แล้ว10รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล13รายคือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายโรงพยาบาลศิริราช1รายโรงพยาบาลบางบัวทอง1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร์2รายและโรงพยาบาลชลบุรี2 1รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการยังไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าตรงมีการตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ก่อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้ก่อร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าเบื้องต้นอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นของปู่เร่งตรวจสอบทะเบียนปืนและการครอบครองอย่างละเอียดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในวันนี้ณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นได้รับการยืนยันแล้วว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ส่วนอาวุธดังกล่าวมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะต้องมีการตรวจสอบอีกหลายประเด็น รัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายละ1 ล้านบาทและเตรียมแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้น
4: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1 ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งเยียวยาครูและนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
5: ่นายประเสริฐเป็นทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเพื่อกำกับดูแลการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการอาวุธเข้ามาในโรงเรียนผ่านกระเป๋านักเรียนจึงสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคมนี้โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีออกประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในระยะต่อไปให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบอีกครั้งด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จกระทรวงพาณิชย์จะนำคณะทำงานข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเดินทางไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เตรียมเสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิค พร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลง ART กับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ARTแต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามได้
6: จริงๆเขาก็ใช้301เนี้ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี้ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องและสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อนี่ก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกๆประเทศล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากจะให้ทำนะคะ
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทย
7: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain ให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้โดยจะเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นเดียวกับการเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่บัตรแรกในสินค้าที่เข้ามาแล้วจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยเหลือ SME ไทยและทำให้ประเทศจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
8: ถ้ายานยนต์สมัยใหม่ถ้ามาตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้จะเป็นภาษีที่ถูกสรรพสามิตแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาตั้งโรงงานผลิตในไทยก็อาจจะเก็บภาษีที่แพงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนในโลกสมัยใหม่มันจะเกิดการทะลักของสินค้าเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำนะครับคงจะออกมาเร็วๆนี
7: ้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกหาพื้นที่ปลอดภัยและย้ายฐานการลงทุนซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญจึงเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีงานทำและรายได้สูงขึ้นผ่านการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีของนักลงทุนต่างชาติแก่แรงงานไทยโดยเฉพาะทักษะด้าน AIซึ่งไทยได้ขับเคลื่อนโครงการนกกระซิบที่เข้ามาช่วยพ่อค้าแม่ค้าวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนและทำบัญชีร้านค้าสร้างโอกาสการกู้เงินกับธนาคารของรัฐมากขึ้นนอกจากนี้ความผันผวนที่เกิดขึ้นยังเป็นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่พลังงานสะอาดและสามารถลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไทยพร้อมจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน
9: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา ดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
10: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
9: นางสาวชยาวดีกล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นหลักของการประชุม IMFจะมุ่งหารือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและระบบการเงินท่ามกลางความผันผวนของโลกขณะที่ธนาคารโลกจะเน้นการระดมทุนการสร้างงานการสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงการรับมือภัยมิจฉาชีพทางการเงินจุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานพื้นที่บ้านบึงประเมินผลกระทบรอบด้านพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเตรียมดำเนินคดีเด็ดขาด
11: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าทางเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีหรือสอจชลบุรีได้เข้าร่วมตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารดังกล่าวแล้วโดยเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นเฉพาะภายในอาคารไม่ได้ลุกลามไปสู่ภายนอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสอจชลบุรีอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในอาคารโรงงานได้โดยสังเกตเห็นมียางรถยนต์เก่าและเครื่องจักรอยู่ภายในแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการนำรถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วเพื่อจะตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าบริเวณดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและยังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการกองเก็บยางรถยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพไว้ในพื้นที่โล่งจำนวนมากซึ่งต้องมีการตรวจสอบขยายผลที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไร
12: ซึ่งผมเองได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าไปดูในสถานที่ดังกล่าวแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเพลิงสงบอย่างไรเราจะเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงงานอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับแล้วมีการดำเนินการไปก่อนนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราจะดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับนี้เราได้มีการนำเอารถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วในการที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับมลพิษทางกลิ่นแล้วก็ไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าหากมีเหตุด่วนหรือเหตุสงสัยหรือจะร้องเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสามารถโทรมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าทุกเหตุการณ์เรามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมระบุผู้ประกันตนมาตรา40ที่ขาดส่งเงินสมทบไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแต่ไม่สามารถชำระย้อนหลังได้และส่งต่อเนื่องรักษาสิทธิประโยชน์สร้างหลักประกันมั่นคงนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมรณรงค์ผู้ประกันตนมาตรา40ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดสิทธิ์ไม่สะดุดอย่าหยุดจ่ายเงินสมทบเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมพร้อมเพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบให้สะดวกรองรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมมุ่งขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกษตรกรฟรีแลนซ์ผู้รับจ้างและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้มีสัญชาติไทยอายุ15ถึง65ปีสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 และเลือกจ่ายเงินสมทบได้3ทางเลือกได้แก่เดือนละ70บาทคุ้มครอง3กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพและเสียชีวิตเดือนละ100บาทเพิ่มกรณีชราภาพและเดือนละ300บาทคุ้มครอง5กรณีรวมถึงกรณีสงเคราะห์บุตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมง LINE @SSO ไทยหรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
18: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในจังหวัดมาริบและจังหวัดฮาดรามาวทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้ทหารของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเสียชีวิตอย่างน้อย58นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเยเมนประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีทหารเยเมนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกำลังพลที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันนี้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาและนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆซึ่งถูกจับกุมตัวระหว่างเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564โดยไม่มีเงื่อนไขภายหลังจากที่นางซูจีพบกับนายอาร์โนเดอร์แบ็กผู้แทนคณะกรรมาธิการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ประจำเมียนมาที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ในฐานะประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแสดงความยินดีกับการพบกันของเจ้าหน้าที่ของ ICRC กับนางซูจีพร้อมคาดหวังว่าการพบกันดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดทางให้สามารถเข้าถึงตัวนางซูจีได้อย่างสม่ำเสมอต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่8โดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 7-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
18: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
19: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
18: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองหน้าและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจอีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: Whoa.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีโดยมาพบกับน้องฝนนะคะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงสองทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของสภาวะอากาศพอเดี๋ยวเราจะหยุดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะพอมีเรื่องของมรสุมที่ผ่านประเทศไทยนะคะแล้วก็สิบจังหวัดเนี่ยเสี่ยงฝนตกหนักนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้รายงานนะคะว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกสาเหตุจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะข้าวสู้ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากวันนี้ก็จะมีภาคเหนือที่เชียงรายพะเยาและกระนานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีนะคะสกลนครนครพนมภาคตะวันออกที่จันทบุรีและตราดค่ะส่วนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักนะคะคุณผู้ฟังค่ะภาคเหนือก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นน้องบัวลำพูค่ะกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีภาคกลางที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและก็กาญจนบุรีนะคะภาคตะวันออกที่นครนายกนะคะปราจีนบุรีและก็ระยองส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะคะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยควรระวังฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้ากลายทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มทางด้านของทะเลอันดามันตอนบนนะคะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแล้วก็เรือเล็กบริเวณทางซ่องพื้นที่เนี่ยควรงดออกจากฝั่งค่ะส่วนในเรื่องของพายุนะคะที่

คนกังวลนะคะว่าจะมีผลกระทบกับประเทศไทยหรือไม่นะคะพายุไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะวันนี้เนี่ยจะเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็จะขึ้นฟังบริเวณมณฑลเจอเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ค่ะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางก็คือใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นโดยเฉพาะจังหวัดโอกินาวานะคะหรือว่าไปเที่ยวที่จีนอย่างมณฑลเจอเจียงเนี่ยก็ให้ตรวจสอบสภาพอากาศนะคะก่อนออกเดินทางกันด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะลบมาพบกันไหมในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่ค่ะคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โปรดเตรียมเทียบเวลา
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการและไม่ขาดตลาดพร้อมเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืนยันไม่ประมาททีมชาติเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนพร้อมนำทัพช้างศึกคว้าชัยชนะรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนฮุนไดคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใยสองแผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีซาเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกุลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสท.และเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเปิดงาน47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรยั่งยืนต่อยอดศาสตร์พระราชานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกขึ้นเมื่อปี2522ภายในงานมีการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบเกษตรกร PGS ดีเด่นและผู้ชนะการประกวดวาดภาพบนกระดานดำพร้อมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและจัดแสดงผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอาทิเทคโนโลยีระบบน้ำ Handy Sense การใช้ปุ๋ยในโรงเรือนอัจฉริยะตลอดจนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนรอบศูนย์ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ้อนถือเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ผ่านการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องนำไปสู่การขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่48หมู่บ้านกว่า 14,000 ครัวเรือนรวมถึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพและถ่ายทอดความรู้สู่โรงเรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการต่อยอดเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่อาคารกรมศิลปากรเดิมที่ปรับปรุงเปิดอาคารเกียรติยศจากนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งเป็นภาพดั้งเดิมกว่า30ภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรีจะแสดงผลงานของบิดาศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยอาคารถาวรวัตถุตึกแดงภายในจะแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนซึ่งนำมาจากนักสะสมชื่อดังของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากนอกจากนี้ยังเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัทราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยนำผ้าสำคัญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศมาจัดแสดงอาทิผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีและเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติได้แก่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมราชการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงหรือวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลทั้งนี้จากการเปิดสำรองที่นั่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากทำให้ต้องจัดการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์และเปิดรอบพิเศษเพิ่มในวันที่23สิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างทุกสำนักงานเขตเนื่องในวันแม่แห่งชาติยกย่องแม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนเมือง
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครจำนวน50คนจาก50สำนักงานเขตณโรงแรมปรินซ์พาเลซกรุงเทพว่าครอบครัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญมากที่สุดของเมืองโดยมีพ่อและแม่เป็นกำลังหลักในการอบรมเลี้ยงดูบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครโดยการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างแล้วยังจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีในสังคมทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์รวมถึงบริการด้านสังคมและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเช่นการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นการประเมินภาวะสมองเสื่อมและซึมเศร้าการให้คำปรึกษาโภชนาการและการให้ความรู้ด้านสิทธิการจ้างงานผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์สุขของประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนและตึกพักตรีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีวันที่10สิงหาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุทั้งปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนปริณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติงานและเป็นอาชีพหลังปลดประจำการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการหารือร่วมกับพลอากาศเอกสุชาติเทพรักษ์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในการดำเนินโครงการ Tech Force โปรแกรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้แก่ทหารและทหารอาสาสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้แก่กำลังพลเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองทัพและเป็นวิชาติดตัวสร้างอาชีพหลังปลดประจำการโดยกระทรวง DE จะเข้ามารับหน้าที่สนับสนุนหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมจากหน่วยงานในสังกัดเช่นดีป้าและเอ็ดด้าเพื่อฝึกอบรมให้แก่ทหารและทหารอาสาให้มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีในหลายมิติรวมถึงเพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยจะเร่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ด้านพลอากาศเอกสุชาติเทพรักษ์กล่าวขอบคุณกระทรวงดีอีที่ร่วมบูรณาการพัฒนาบุคลากรของกองทัพซึ่งนอกจากกำลังพลจะมีหน้าที่ปกป้องประเทศแล้วทักษะดิจิทัลที่จะได้รับยังสามารถนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการทหารอาสาเตรียมเปิดรับสมัครจำนวน 25,000 คนในเดือนกันยายน 2569 สัญญาจ้าง 4 ปีโดยกำลังพลจะได้รับการฝึกหลักสูตรทหารใหม่6สัปดาห์และเข้าอบรมในโครงการ Tech Force โปรแกรมอีก4สัปดาห์ก่อนพิจารณาคัดเลือกเข้าประจำการในหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไปโฆษกกระทรวงแรงงานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพที่จังหวัดศรีสะเกษมอบเครื่องมือทำมาหากินส่งเสริมประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพสู่แรงงานคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกษพร้อมมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและเยี่ยมชมการฝึกอาชีพนิทรรศการและบูธบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษนำนโยบายลงสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีการมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพและเทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนตลอดจนบริการด้านประกันสังคมการจัดหางานความปลอดภัยในการทำงานและการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายนายพิพัฒน์ชัยกล่าวย้ำว่ากระทรวงแรงงานมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงทั้งทักษะโอกาสและเครื่องมือเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืนกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอและไม่ขาดตลาดเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายไข่ไก่กว่า 3,420,000 ฟองทั่วประเทศ
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.80 บาทเป็น 4 บาทซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ว่า กรมการค้าภายในได้เตรียมมาตรการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนโดยจะเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ซึ่งตั้งเป้ากระจายไข่ไก่จำนวนกว่า 3,420,000 ฟองในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะจัดจุดจำหน่ายครอบคลุม76จังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครจะจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนโดยนอกจากไข่ไก่แล้วยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอาทิข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอื่นๆจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนอกจากนี้อธิบดีกรมการค้าภายในยังยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังไม่อยู่ในภาวะขาดตลาดแม้ผลผลิตในเดือนสิงหาคมนี้จะลดลงจากระดับปกติโดยคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 43,350,000 ฟองต่อวันหรือลดลงประมาณร้อยละ3จากค่ามาตรฐานกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการบริโภคและให้ราคาสอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ตลาดปุริมประโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารสารกลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-525-7245
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชเวยองรันหัวหน้าหน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือนของเกาะคังฮวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำฮันและมีพรมแดนกั้นระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้พบทุ่นระเบิดที่ต้องสงสัยจากเกาหลีเหนือจำนวน15ลูกตลอดตามแนวพื้นที่ชายฝั่งซึ่งคาดว่าทุ่นระเบิดเหล่านี้ถูกกระแสน้ำพัดมาในช่วงฤดูมรสุมและช่วงที่มีฝนตกหนักเมื่อไม่นานมานี้โดยถูกตรวจพบช่วงระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาและดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งหมดแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเกาหลีใต้เตือนถึงความเสี่ยงจากฝนตกหนักอาจพัดวัตถุระเบิดจากเกาหลีเหนือไหลลงสู่แม่น้ำหลายสายที่ผ่านพรมแดนจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงหากมีการระเบิดขึ้นนอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าจะมีทุ่นระเบิดถูกน้ำพัดและลอยเข้ามาอีกนายโฮเซมิเกลโมราเรสหัวหน้าองค์กรสิทธิมนุษยชนเฟเดราซิออนซูอาโกเฮในสเปนเปิดเผยว่ากลุ่มเยาวชนที่อพยพตามลำพังในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนนและเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายและคุกคามเนื่องจากไม่มีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อขึ้นทะเบียนเยาวชนเหล่านี้ทุกคนและเตือนว่าเด็กผู้หญิงกำลังเผชิญความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากความรุนแรงการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทั้งนี้ผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากที่เดินทางข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมายังเมืองเซลตาของสเปนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เลือกเดินทางกลับประเทศแล้วแต่ยังคงประสบปัญหาในการจัดหาที่พักพิงให้กับเยาวชนเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถส่งกลับประเทศโดยทันทีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น 4,053 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,850 รายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบในจังหวัดอิตูรินอร์ทคิวูเซาท์คิวู โอดูเอเลและโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเชื้อไวรัสอีโบลามีการแพร่ระบาดมานานหลายเดือนก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้มากนอกจากนี้การตรวจพบที่ล่าช้าความขัดแย้งทางทหารรวมถึงไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถในการควบคุมการระบาดครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติตุรกีรองแชมป์ยุโรป2สมัยซ้อนผลปรากฏว่านักตบเยาวชนหญิงของไทยต้านทานความแข็งแกร่งของตุรกีไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เซต13-25 19-25 และ15-25 สำหรับนัดต่อไปสาวไทยจะพบกับเจ้าภาพชิลีในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง Monomax ศึกวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026เตรียมเปิดฉากการแข่งขัน 15-27 สิงหาคมนี้พร้อมผลักดันเยาวชนไทยสู่นักกีฬาอาชีพติดตามได้จากรายงาน
9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐแก้วสกุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับนายสุรศักดิ์ทรัพย์เพิ่มผู้แทนคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนายสุรชัยสาธิตกรผู้จัดการทั่วไปบริษัทมิกาซ่าอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดและนายสัญญวิทย์รัตนบุรานนท์ผู้จัดการบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026พร้อมเปิดตัวนางสาวกันทิมาเอกปัชชาหรือดรีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ในฐานะสปอร์ตไอดอลที่ห้องรามราคบคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทางนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026จะเปิดเวทีให้นักตบลูกยางเลือดใหม่จาก24สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงระหว่างวันที่15ถึง27สิงหาคมนี้ที่อาคารยิมเนเซียมราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผานิชคาดนาครายงาน
8: เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ของรายการที่เอาชนะปันทินันเผือกคำ6ต่อ3ทั้ง2เซตขณะที่ชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคุราโนสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะการทัดสุราฤทธิ์โยธิน2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ3งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเมียนมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนักเตะที่มีอาการล้าจากเกมที่ผ่านมาได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายจนมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันพร้อมย้ำว่าทีมยังไม่คิดถึงรอบรองชนะเลิศแต่จะมุ่งสมาธิกับเกมพบเมียนมาเพียงนัดเดียวก่อนโดยให้ความเคารพคู่ต่อสู้และพร้อมทำผลงานอย่างเต็มที่ส่วนการหมุนเวียนผู้เล่นเป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อบริหารความฟิตของนักกีฬาในช่วงปรีซีซั่นแต่เป้าหมายสำคัญคือเก็บชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมดังแห่งศึกลาลิก้าสเปนประกาศขยายสัญญากับวินิซิอุสจูเนียปีกทีมชาติบราซิลออกไปจนถึงปี2032เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ความเคลื่อนไหวของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาคู่ปรับตลอดกาลของเรอัลมาดริดฟาบริซิโอโรมาโน ผู้สื่อข่าวผู้มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลน่าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกได้แล้วโดยเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นสังกัดของโรดรีเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการเท่านั้นปุริภัทรสอนการรายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขตวิโร
12: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
15: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยทุกคนค่ะสำหรับวรรณกรรมนะคะที่มาที่ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะมีชื่อตอนว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิตชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เรื่องของเรื่องทั้งหมดมาจากผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวมันเป็นผ้าเช็ดเท้าที่ทำมาจากผ้าเช็ดตัวผืนเก่าของลูกสาวเธอนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30ยาว60เซนติเมตรแล้วก็นำมาวางไว้หน้าห้องน้ำในบ้านจะว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของใครต่อใครหลายคนแต่สำหรับคนบ้านนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเดิมผมกับภรรยาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่เธอเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยเป็นห่วงที่ผมต้องอยู่คนเดียวจึงขอให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมไม่ขัดในความหวังดีของเขาอีกอย่างทั้งคู่เป็นคนดีแล้วก็น่ารักแม้แต่ลูกชายวัย17ของเขายังเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีผมอยู่ที่นี่ด้วยความสุขใจผมได้เห็นเรื่องราวของผ้าเช็ดเท้าหลังเข้ามาอยู่ได้3วันเช้าวันนั้นหลังจากหลานชายออกไปมหาวิทยาลัยลูกสาวผมเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่แล้วก็ออกไปทำงานลูกเขยผมเดินออกมาจากห้องนอนขณะจะเดินเข้าห้องน้ำผมเห็นอาการชะงักงันในกิริยาเขามองไปที่ผ้าเช็ดเท้าแล้วก็ขมวดคิ้วราวกับเห็นสิ่งที่ตัวเองมิสบใจมีอะไรเหรอผมเอ่ยถามผ้าเช็ดเท้าครับพ่อเขาเหลียวหน้ามาบอกเมียผมอะชอบวางแผ่ทั้งผืนพอเดินเหยียบรู้ว่าเช็ดมันจะติดเท้าขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพับให้นะครับพ่อจะได้เช็ดง่ายเขาก็มีเหตุผลของเขานะผมลองหวนนึกถึงภาพ3วันที่ผ่านมาเดิมทีผ้าเช็ดเท้าผืนนี้วางอยู่ในลักษณะใดเอผมก็ไม่แน่ใจนักรูปผมหลงลืมแต่จำได้ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกันเขาพับผ้าผืนนั้นเหลือขนาด1ใน3ของผืนเดิมผมถามใจตัวเองว่ามันเล็กไปไหมไม่นะไม่น่าเล็กขนาดของมันน่าจะพอดีกับเท้าพอพับเสร็จเขาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติผมลองเช็ดเท้าตัวเองกับผ้าผืนนั้นใช่มันจริงเหมือนเขาว่ามันเช็ดได้ง่ายขึ้นผ้าไม่ติดเท้าขึ้นมาแถมยังซึมซับน้ำได้ดีกว่าไม่พับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าขนาดมันเล็กไปบ้างหรือว่าเท้าผมอาจจะใหญ่กว่าทุกคนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยผมแก่มากแล้วคงมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่นานไม้ใกล้ฝั่งมีทั้งกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำกัดเซาะแม้พอเกาะติดดินแต่นับวันกลับยิ่งหมิ่นเหม่

ช่วงกลางวันแม้อยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่เหงาผมอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างทำโน่นทำนี่บ้างดูแลผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านบ้างพอตอนเย็นต่างคนต่างกลับมาเราพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารผมชอบบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันลักษณะนี้ทุกคนปลองดองกันดีทั้งสามคนดูแลผมอย่างไม่ยอมให้ตกหล่นตักกับข้าวให้รินน้ำให้ถามสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันไม่ขาดวันนี้รายการโทรทัศน์ระหว่างอาหารมื้อเย็นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าดูเหมือนลูกเขยตั้งใจฟังมากโดยเฉพาะช่วงดาวสภาฝ่ายค้าลุกขึ้นพูดทั้งสายตาและประสาทหูแทบจะไม่ได้ละจากจอทีวีเลยผู้อภิปรายขุดคุ้ยจุดอ่อนของรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิงจนส.ส.ฝ่ายตรงข้ามหลายคนลุกขึ้นประท้วงไม่ขาดสายลูกเขยผมบ่นขึ้นอย่างหัวเสียว่าประท้วงอะไรกันนักหนาแต่ละคนประท้วงด้วยเหตุผลเป็นยาอ่อนกันทั้งนั้นลูกสาวผมก็สวนขึ้นมาทันทีว่าอ้าวพูดจาจับจ้วงเกินเลยกันแบบนี้มันก็ต้องประท้วงสิพูดใส่ร้ายกันนี่ไม่เห็นใส่ร้ายตรงไหนเลยให้ใครก็รู้ว่าไอ้รัฐมนตรีคนนี้มันแย่จริงๆมันไม่ได้แค่สีเทานะมันสีดำสนิทแบบติดทนนานเลยแล้วรัฐบาลจะเก็บเอาไว้ทำไมแล้วมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าล่ะเขาเป็นคนดีคนเก่งไอ้คนอภิปรายมันป้ายสีลูกสาวผมเสียงแข็งใส่สามีผมรู้สึกเหมือนบรรยากาศไม่ดีนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนบ้านนี้ผมเพิ่งมาอยู่จึงทำหน้าที่ได้แค่เป็นพระประธานไม่ใช่พระประธานที่จะตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่เป็นพระปูนปั้นที่ควรปิดปากแนบสนิทหลานชายของผมสนใจไก่ทอดยี่ห้อดังในจานมากกว่าสิ่งใดแต่ดูเหมือนสองหูยังคงไม่ละทิ้งจากสิ่งรอบข้างเธอน่ะฝังใจแต่กับรัฐบาลเนี้ยเห็นดีเห็นชอบด้วยทุกอย่างลองมองให้ลึกสิบ้านเมืองกำลังย่ำแย่เศรษฐกิจตกต่ำผู้คนลำบากกันทั้งประเทศช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนห่างกันมากยิ่งมีรัฐมนตรีแบบนี้ควรปลดได้แล้วประเทศกำลังปรับตัวตั้งหากเล่าลูกสาวผมแย้งขึ้นมาเธอดูไม่ออกเหรอว่านายกอ่ะตั้งใจทำงานมากรัฐมนตรีมาจากคนเก่งในหลายสาขารัฐบาลเนี่ยเพิ่งบริหารประเทศมาได้มีถึงปีเธอต้องให้โอกาสเขาบ้างสิผมนั่งฟังอย่างสงบพยายามเก็บสาระแล้วก็เหตุผลของทั้งคู่เอาไว้ในใจใครบอกเธอว่ารัฐมนตรีมาจากคนเก่งมาจากคนใหญ่คนโตในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเธอดูไม่ออกเหรอกระทรวงไหนผลประโยชน์มากก็แย่งชิงกันเป็นเจ้ากระทรวงแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะควรเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์ควรเป็นพ่อค้ากระทรวงยุติธรรมควรเป็นผู้พิพากษากระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหมอแต่นี่มั่วไปหมดแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเจริญล่ะเธอไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะเธอฝังใจกับพรรคฝ่ายค้านไอ้พรรคที่เธอชอบอ่ะมันแพ้เลือกตั้งเธออย่าลืมนะว่ารัฐบาลก่อนที่เธอชอบคดีทุจริตหลายคดียังค้างคาอยู่ในศาลยังจะไปชอบอีกบรรยากาศระหว่างมื้อเย็นเริ่มซวนเซหลานชายผมขยับปากออกมาบ้างกินข้าวเถอะพ่อกับแม่อย่าเถียงกันเลยเกรงใจคุณตาบ้างสิคุณตาเพิ่งมาได้ไม่กี่วันทะเลาะกันให้เห็นแล้วคลื่นลมสงบลงในทันทีหลังทานข้าวเสร็จตอนที่ลูกสาวเดินผ่านหน้าห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงตวาดแหวขึ้นมาว่าพี่พับผ้าเช็ดเท้าอีกแล้วเหรอใช่พับทำไมบอกต้องหลายครั้งแล้วอ่ะก็อธิบายเธอหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าไม่พับผ้าจะติดเท้าขึ้นมาเธอไม่น่าจะมากเรื่องเลยนะเธอมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอเธอจะแหวงแผ่ก็ตามใจเธอไม่มีใครว่าส่วนห้องน้ำเนี่ยเราใช้กัน3คนอย่ามายุ่งได้ไหมสงครามความคิดระลอกสองเริ่มขึ้นอีกครั้งผมฟังแล้วก็พอเดาออกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดมานานแล้วเพียงแต่มีการประทุในบางช่วงของเวลาลูกสาวผมทำท่าไม่ยอมแพ้
เธอมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอยู่เหมือนกันเธอตอบด้วยความฉุนเฉียวว่าฉันอธิบายเธอหลายครั้งแล้วนะฉันไม่ได้เช็ดฝ่าเท้าอย่างเดียวผ้ามันต้องแผ่เพื่อดึงขึ้นมาเช็ดหลังเท้าได้ด้วยหลังเท้าคนเราต้องแห้งถ้าเธอพับหนาแบบนั้นน่ะมันเช็ดไม่ได้ฉันรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวของฉันแต่ว่าฉันอยากให้ทุกคนได้เช็ดเท้าด้วยวิธีที่ถูกต้องก็มีแต่เธอนั่นแหละที่เช็ดหลังเท้าใช่ฉันนี่แหละ

มาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันนานวันอยากแนะนำพวกเขาถึงความคิดของผมบ้างแต่ตัวเองเพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเพิ่งแสดงความเห็นอะไรดีกว่ารอดูทีท่าของแต่ละคนอีกสักพักผมอยากให้เรื่องผ้าเช็ดเท้าเป็นเรื่องเล็กๆภายในครอบครัวอย่าได้ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย

เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากผมใส่บาตรพระที่ผ่านมาทางหน้าบ้านแล้วขณะเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงไม่สบอารมณ์ของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งพอเดินเข้ามาในบ้านจึงเห็นเธอกำลังต่อว่าลูกชายบอกตั้งอีกครั้งแล้วทำไมไม่จำดูสิผ้าเช็ดเท้าวางไว้ดีๆพอลูกเช็ดเสร็จผ้าวางไว้ไม่เป็นระเบียบเลยยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนผ้าขี้ริ้วผมเห็นผ้าเช็ดเท้าผืนนั้นแล้วสภาพมันคล้ายถูกขยี้ขย้ำจนเละเทะดูออกในทันทีว่าหลังจากเช็ดเสร็จคนเช็ดไม่ได้ใส่ใจจัดวางให้เหมือนเดิมมันกองอยู่เรี่ยราดอย่างที่ไม่ควรจะเป็นสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเชื่อแม่จะให้เหนื่อยกันทั้งชีวิตหรือยังไงพ่อถูกแม่ต่อว่าเขาก็แก้ตัวด้วยเหตุผลที่ผมฟังแล้วไม่ขึ้นจะรีบไปเรียนหนังสืออะกลัวสายไม่รีบก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคนเราอะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นระเบียบแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้ายังทำให้ดีไม่ได้แล้ววันข้างหน้าลูกจะทำอะไรได้ล่ะหลานชายของผมไม่ตอบปากต่อคำคว้าหนังสือเรียนแล้วก็รีบเดินออกไปนอกบ้านผมลองถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังถ้าแต่ละคนไม่ยอมถอยกันคนละก้าวมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นดีที่ลูกสาวของผมมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมาดูแลความเป็นระเบียบของห้องน้ำนี้ด้วยความจริงน่าจะวางผ้าเช็ดเท้าไว้สองผืนของพ่อผืนลูกผืนส่วนผมยังไงก็ได้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่สองเกิดขึ้นในช่วงเวลาอาหารเย็นเหมือนเดิมวันนี้หลานชายของผมจับจ้องอยู่บนหน้าจอแทนจานข้าวเพราะผู้อภิปรายเป็นสสหนุ่มนักเรียนนอกผู้มาจากครอบครัวมีอันจะกินมาจากพรรคใหม่ที่มีนโยบายแปลกหลายเรื่องดูคล้ายเป้าหมายของพรรคอยู่ที่คนรุ่นใหม่เข้าอภิปรายในฐานะสสฝ่ายค้านในขณะที่ลูกสาวของผมนั่งหน้าเบ้ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะฟังเข้าอภิปรายดุเดือดฟังดูคล้ายยิ่งสร้างสงครามน้ำลายหนักข้อขึ้นเขาตำหนิรัฐบาลชนิดไม่มีชิ้นดี

0: ชอบเหรอลูกลูกสาวผมเอ่ยปากถามครับเขาพูดเรื่องจริงนะแม่รัฐบาลยังใช้นโยบายแบบเก่าบริหารประเทศปัญหาเดิมๆก็เลยยังสุมอยู่สมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่ยุคใหม่ได้แล้วประเทศไทยต้องการคนแบบนี้เพื่อนำพาเราก้าวให้ทันโลกปัจจุบันแม่ว่าพรรคนี้ไม่ดีนะก้าวร้าวจนน่ารังเกียจแม่ล้าหลังแล้วก็ตกยุคมากหลานชายพูดแม่คิดดูนะอีกสักพักพรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาลผมว่าการเลือกตั้งคราวหน้านี่แหละเขาต้องได้เป็นแน่นอนแม่อย่าลืมนะว่าคนรุ่นใหม่มีจำนวนมากพวกเขาเบื่อการเมืองแบบเก่ามานานแล้วรัฐบาลชุดนี้บริหารงานไม่เป็นสร้างปัญหาให้ประเทศไม่รู้จักจบคนเราคิดไม่เหมือนกันหรอกลูกลูกเขยผมเอ่ยปากขึ้นมาบ้างก็มีเหมือนกันนั่นแหละครับพ่อก็ชอบพรรคที่พ่อรักพรรคสุดรักของพ่อมีเรื่องเฉาโฉมากมายคอร์รัปชันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพ่อต้องเงยหน้าจากพรรคเก่ามาดูพรรคใหม่ๆบ้างหลานชายผมหยุดพูดนิดนึงแล้วก็หันมาถามผมว่าแล้วคุณตาล่ะครับชอบรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าชอบพรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษคุณตานั่งนิ่งมาตลอดผมได้แต่ยิ้มบางๆแล้วก็ตอบในฐานะพระประธานว่าตาก็ยังตอบไม่ถูกหรอกแต่ละพรรคน่ะต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแต่ผมรู้นะคะว่าคุณตาชอบใครรู้ได้ยังไงอะผมแปลกใจในคำพูดของเขารู้สิครับพฤติกรรมนั่งเงียบๆของคุณตาเหมือนกับพักหนึ่งที่ถามอะไรแล้วก็มักจะตอบแบบกลางๆไม่ยอมให้ตัวเองเสียหายไม่ค่อยมีความเห็นบางครั้งถ้ามีความเห็นออกมาก็มักจะตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเรียกได้ว่านุ่มนิ่มจนน่ารำคาญเกือบทั้งพักคล้ายเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันนี่ผมเดานะครับแต่ว่าน่าจะถูกพอไม่ทันจะได้ตอบหลานลูกสาวผมก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าลูกอย่าไปบ้าพรรคใหม่เลยมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลดีกว่าไม่เอาหรอกแม่ดูแล้วไม่เวิร์กไปไม่รอดหรอกครับถ้ายังต้วมเตี้ยมกันอยู่แบบนี้ยุคนี้มันยุคใหม่แล้วเต่านาไหนเลยจะเดินทางเร็วเท่าเครื่องบินแล้วครับลูกเขยผมที่นั่งฟังมานานพูดแทรกขึ้นว่าพ่อไม่เห็นด้วยนะลูกคนรุ่นใหม่มีแต่ความคิดไม่มีประสบการณ์ยังไงก็สู้พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนไม่ได้หรอกการเมืองบนโต๊ะอาหารคล้ายแบ่งเป็นสามเศร้าเริ่มหนักข้อขึ้นคนแก่โลกอย่างผมจึงต้องลองเปลี่ยนเกมดูบ้างอย่าเพิ่งเถียงกันฟังพ่อบ้างนะฟังตาบ้างนะหลานทั้งสามเสียงไม่มีใครยอมใครชะงักลงพร้อมกันผมพูดขึ้นว่าเถียงกันไปทำไมใครจะคิดยังไงใครชอบยังไงก็เลือกไปอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองไม่มีใครถูกใครผิดหรอกลูกเราจะรู้ว่าพรรคใดไม่ดีก็ต้องดูตอนเขาทำงานวันนี้พรรคที่แม่ชอบเป็นแกนนำรัฐบาลวันข้างหน้ารัฐบาลอาจจะเป็นพรรคที่พ่อชอบหรืออาจจะเป็นพรรคที่ลูกชอบพูดก็พูดเถอะแม่ก็พูดถูกเหมือนกันนะที่ว่ารัฐบาลน่ะเพิ่งบริหารงานมาไม่ถึงปีเรารอดูไปอีกสักพักไม่ดีกว่าเหรอส่วนตาแม้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาอยู่ร่วมกันกับลูกๆและก็หลานแต่พ่อดูออกว่าทุกคนน่ะมีความแตกต่างกันในด้านความคิดดูจากการเลือกข้างของพรรคการเมืองที่ชอบก็พอรู้แต่ลูกรู้ไหมว่าลูกมีบางอย่างที่เหมือนกันทุกสายตาหันมาจับจ้องมองมาที่ผมอะไรเหรอพ่อลูกสาวผมถามก็ต่างคนต่างมีความหวังเดียวกันหวังที่จะให้ประเทศชาติได้ดีแม้ต่างคนต่างคิดเข้าข้างตัวเองแต่นี่ไม่ใช่เรื่องผิดเราต้องฟังความเห็นคนอื่นด้วยอย่าดึงดันแบบหัวชนฝาแล้วพ่อว่าพวกเราทั้งสามคนจะหลอมรวมกันได้ไหมครับลูกเขยผมถามได้หรือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตปัญหาก็คือถ้าทุกคนยังฝังใจอยู่กับความคิดเดิมๆย่อมไม่เกิดการปลองดองขึ้นแน่ดูเรื่องเล็กๆสิแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวต่างคนก็ต่างคิดกันไปคนละแบบ ถ้ามีความคิดต่างในเรื่องที่ไม่ควรต่างรอยร้าวเนี่ยย่อมเกิดขึ้นในทันทีหลานชายผมถามว่าแล้วเรื่องผ้าเช็ดเท้าอ่ะคุณตาว่าจะแก้ปัญหายังไงอ่ะก็ง่ายนิดเดียวผมหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดต่อว่าของใครของมันไม่ต้องคล้องแวะกันข้อสำคัญทุกคนต่างต้องยอมรับของกันและกันแม่วางแผ่แบบของแม่แม่มีห้องน้ำของตัวเองแล้วนี่ส่วนของลูกกับพ่อก็คนละผืนแต่มีข้อแม้ว่าแม่ต้องไม่มาวุ่นวายกับพ่อและลูกมันดูไม่ดีนะพ่อโดยเฉพาะผ้าที่ลูกเช็ดน่ะมันถูกขยี้จนเละลูกก็ต้องถอยออกมาสักก้าวสิผมบอกกับลูกสาวลดทิฐิของตัวเองลงบ้างทุกเรื่องก็คงจะดีขึ้นเธอพยักหน้าคล้ายไม่เต็มใจแล้วก็พูดว่าแล้วเรื่องความคิดทางการเมืองล่ะคะพ่อการเมืองก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าอ๋อไม่ใช่สิพูดใหม่ดีกว่าการเมืองก็แค่ผ้าเช็ดเท้าลูกไม่เข้าใจรัฐบาลในวันนี้อาจถูกใจลูกไม่ถูกใจสามีลูกไม่ถูกใจลูกของลูกใช่ไหมใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับผ้าเช็ดเท้าล่ะคะเกี่ยวสิการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกับการนำผ้าเช็ดเท้าไปซักผ้าที่ถูกซักมาใหม่ย่อมเป็นผ้าสะอาดทุกคนอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสะอาดก็ได้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็หมายความว่าการเมืองเป็นแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าเหรอคะ
1: ใช่แค่ผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งหมดวาระใช้ก็ต้องนำไปซักแล้วก็นำมาใช้เช็ดกันใหม่สกปรกอีกก็ซักใหม่เหมือนที่เราเลือกตั้งใหม่นั่นแหละต่างกับผ้าเช็ดเท้าตรงไหนกันล่ะลูก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรจบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
11: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายเหตุกราดยิงโรงเรียนผลตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและเรื่องภายในครอบครัวอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: หนึ 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
16: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
17: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
16: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
17: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายเหตุกราดยิงโรงเรียนในทุกมิติเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและเรื่องภายในครอบครัวพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนว่าตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานบุคคลใกล้ชิดและตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของการก่อเหตุอย่างรอบด้านในเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเดินทางมาเรียนตามปกติก่อนใช้อาวุธปืนก่อเหตุขณะที่การตรวจค้นบ้านพักพบผู้เสียชีวิต2รายคือปู่และย่าส่วนในโรงเรียนมีผู้เสียชีวิตรวม6รายส่งผลให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม8รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า30รายทางนี้ผลการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีความเครียดจากการเรียนและปัญหาภายในครอบครัวอีกทั้งมีประวัติเล่นเกมออนไลน์ที่มีการใช้อาวุธปืนและติดตามข่าวเหตุการณ์ยิงในต่างประเทศอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่สรุปว่าเป็นสาเหตุของการก่อเหตุและยังอยู่ระหว่างตรวจสอบทุกประเด็นรวมถึงประวัติการรักษาทางจิตเวชการได้มาของอาวุธปืนและเส้นทางการฝึกใช้อาวุธพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและบังคับใช้กฎหมายกับผู้พกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรี
19: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ใช้เวลาภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอย่างใกล้ชิดแล้วได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือและเป็นกำลังสมทบทางการแพทย์ในการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกันนี้นายชนันท์ได้เชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสะดวกเดินทางมาร่วมกันบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการผ่าตัดและรักษาผู้บาดเจ็บที่ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบคุณไปยังพี่น้องประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารที่ร่วมบริจาคโลหิตอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถชวนันท์มาลีรายงาน
13: ด้านกระทรวงสาธารณสุขสรุปข้อมูลจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น23รายล่าสุดแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว10รายยังคงเหลือผู้บาดเจ็บที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก13รายโดยกระจายส่งตัวตามโรงพยาบาลต่างๆส่วนกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด20รายแบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมากับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าว2รายโดยแพทย์ให้แอดมิดเพื่อสังเกตอาการ1รายและให้กลับบ้านได้แล้ว1รายขณะที่ฝั่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับบาดเจ็บรวม18รายซึ่งส่วนใหญ่ปลอดภัยแล้วแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้16รายส่วนอีก2รายอยู่ระหว่างการแอดมิดเพื่อสังเกตอาการ โดยแยกเป็นเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา1รายและโรงพยาบาลเอกชน1รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ไม่อ้วน

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการเหตุกราดยิงในโรงเรียนย้ำโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมเรียกร้องยกระดับความปลอดภัยดูแลสุขภาพจิตเด็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยย้ำชัดว่าสถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไของ
8: ค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการกรณีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยระบุว่าเหตุกราดยิงในโรงเรียนนับเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลเยียวยาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยูนิเซฟยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันทบทวนยกระดับมาตรการความปลอดภัยการเสนอบริการด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ำรอยพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดการส่งต่อภาพและคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงเพื่อคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและสภาพจิตใจของผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายนารุมนอุดมพรรายงาน
2: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดกาญจนบุรีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้เด็กเล็กได้รับบาดเจ็บและอาคารได้รับความเสียหายว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะนี้ทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความต้องการช่วยเหลือและดูแลสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546พร้อมให้การเยียวยาด้านจิตใจแก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพม.จะติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและไม่ถูกทอดทิ้ง คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนของซาอุดิอาระเบียจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ออกแถลงการประณามต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยนายอันบูไดวีเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบ่งชี้ว่ากลุ่มกบฏฮูตีกระทำการก่อการร้ายอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเลขาธิการ GCC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า GCC พร้อมสนับสนุนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนรวมทั้งความปลอดภัยของประชาชนในประเทศปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีวันศุกร์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเจอกันเหมือนเดิมนะศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้ก็7วันที่7สิงหาคม2569หวังว่าคงสบายดีกันนะฮะเป็นเรื่องปกติเนาะชีวิตคนเราก็ต้องสบายทั้งไม่สบายทุกสุขคละเคล้ากันไปนะมี2ด้านเสมอทีเดียวมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลกันนะคุณผู้ฟังนะฮะอย่าปล่อยปละละเลยนะครับทำความเข้าใจกับโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นแล้วก็รักษานะก็เลือกวิธีการรักษาให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับช่วงนี้มีฝนตกทีหน่อยเยอะหน่อยนะเดินทางระมัดระวังกันด้วยวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็อาจจะต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มากับหน้าฝนด้วยนะครับอ่ะคืนนี้สำหรับวิทยากรที่มาพูดคุยกับเราจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เป็นอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับซึ่งอาจารย์เองก็จะมีเรื่องราวด้านสุขภาพในหลายๆมิติมาพูดมาคุยเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพได้เลยนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: โอเคครับสดใสเหมือนเดิมนะอาจารย์นะ
3: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยนะคะว่าคนไข้ไตวายเรื้อรังเนี่ยต้องงดผลไม้จริงหรือเปล่า
2: โอ้น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าผมเองก็มีปัญหาเรื่องไตอยู่พอดีเลยอาจารย์ครับไตวายเรื้อรังซึ่งก็มีหลายระยะนะครับแล้วก็เรื่องของการกินกับคนเป็นโรคไตเนี่ยมันค่อนข้างจะแสลงทีเดียวผลไม้ก็เหมือนกับเป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งคนเป็นโรคไตเนี่ยก็จะมักวิตกกังวลเนาะอาจารย์เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้น่าสนใจมากเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
3: บางคนก็ไม่ต้องจำกัดก็ไปจำกัดตัวเองนะคะก็อย่าค่อยอย่าจะมารู้กันเน
2: า
3: ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไตวายเนี่ยมี2แบบและใหญ่ๆนะคะก็คือไตวายเฉียบพลันนะคะก็คืออยู่ๆค่าไตมันลดลงอย่างรวดเร็วนะคะเช่นจาก80เหลือ20ภายในเวลาไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไตวายเฉียบพลันเนี่ยมันมักจะมีสาเหตุเช่นไปกินยาอะไรบางอย่างที่มันทำให้อยู่ๆไตวายเฉียบพลันอะไรเงี้ยนะคะที่เจอบ่อยๆก็ถ้าได้รับการรักษาทันท่วงทีนะคะค่าไตก็มักจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะคะแต่ถ้าไตวายเรื้อรังเนี่ยเรื้อรังคำว่าเรื้อรังก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่หายเนาะก็คือมันเป็นภาวะที่มันค่อยๆกร่อนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไตคนเราเนี่ยจะเสื่อมไม่เสื่อมเนี่ยจริงๆมันก็ถ้าพูดตามหลักง่ายๆเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของเลือดแล้วก็การไหลเวียนเลือดค่ะ
2: uh-huh.
3: นะคะ เพราะว่าหน้าที่หลักของมันเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่ามีกระจุกเส้นเลือดฝอยเยอะเป็นหลายๆล้านหน่วยไตอ่ะนะคะในไตแต่ละข้างเนี่ยก็จะมีหน่วยไตเล็กๆเนี่ยเป็นหลายล้านหน่วยนะคะซึ่งหน่วยไตพวกนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกระจุกเส้นเลือดฝอยจำนวนมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลอดเลือดที่ดีการไหลเวียนเลือดที่ดีเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าการกรองของเสียจากเลือดเนี่ยการทำงานของไต มันก็จะดีขึ้นตามกันมานะคะแต่ถ้าหลอดเลือดเราไม่แข็งแรงนะคะหลอดเลือดเรามีน้ำตาลอยู่ในหลอดเลือดเยอะม
4: ี
3: ไขมันพอกอยู่ในหลอดเลือดเยอะม
4: ี
3: ความดันโลหิตแรงดันอยู่ในหลอดเลือดเยอะพวกนี้มันก็จะทำให้ไตมันเสื่อมได้ไวนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดมันเสื่อมเนาะทั้งแรงดันที่กระแทกในหลอดเลือดหรือว่าเบาหวานไขมันอะไรต่างๆก็คือเป็นปัจจัยต้นๆเลยนะคะของคนที่เป็นไตวายเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากพวกโรคเรื้อรังพวกนี้แหละนะคะทีนี้การที่จะดูว่าไตวายไม่วายเนี่ยคุณหมอก็จะดูหลักๆเนาะก็ดูจากการเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดดูค่าการทำงานของไตก็คือดูดเลือดคนไข้มาแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องแลบแล้วก็ดูอัตราการทำงานของไตซึ่งมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า GFR GFR เนี่ยก็คือมันย่อมาจาก glomerular filtration rate rate ก็คือแปลว่าอัตรานะคะfiltration ก็แปลว่าการกรอง glomerulus ก็คือเป็นเขาเรียกว่าไอ้ตรงกระจุกเส้นเลือดฝอยอ่ะตรงนั้นมันเรียกว่า glomerulus นะคะก็เป็นการทำงานการกรองของเสียของไตนี่แหละนะคะซึ่งมันจะแบ่งเป็น5ระยะนะคะแต่ว่าระยะ1อ่ะคือปกตินะคะเออคือปกติแต่เขาก็คือจับไว้เป็นตั้งต้นที่หมายเลข1นะคะหมายเลข1เนี่ยก็คือระยะแรกก็คือปกติเนี่ยก็คือมีค่า GFR เนี่ยเกิน90ขึ้นไปนะคะเกิน90ขึ้นไปนะคะส่วนระยะ2ก็คือเริ่มมีความเสื่อมเล็กน้อยนะคะก
4: ็
3: คือจะไตมันจะถอยลงมาเป็นช่วง60ถึง89ค
4: ่
3: า GFR เนี่ยก็คือจะ60ถึง89นะคะส่วนระยะที่เรามักจะเจอคนสูงอายุถามในรายการเราบ่อยๆเนาะก็คือระยะ3
2: ระยะ3ใช่
3: ใช่ค่ะระยะ3ก็คือต่ำกว่า60ค่า GFR หรือค่าการกรองของไตเนี่ยต่ำกว่า60นะคะก็จะอยู่ที่30ถึง59นะคะถ้าอยู่ตัวเลขช่วงเนี้ยจะ40จะ50อะไรเงี้ย30ถึง59ก็นับว่าเป็นระยะ3นะคะแต่ว่าในทางการแพทย์ลึกๆเนี่ยเขาจะแบ่ง3
2: ซอยอ่ะพี่
3: ซอยออกเป็น 3A กับ 3B
2: น่าใช่
3: เพ
2: ื่
3: อเหมือนกับว่าเฝ้าระวังเฝ้าระวังเพราะว่า 3A เนี่ยก็คือจะตัดที่45ถึง59ส่วน 3B ก็จะตัดที่30ถึง
4: 44
3: นะคะ30ถึง44คือมัน 3B คือมันใกล้จะเข้าสู่ระยะท้ายแล้วคือเอาไว้ให้หมอเฝ้าระวัง
2: จะเข้า4แล้วแต่ว่าต้องเข้าต้องเฝ้าระวังกันเข้มเลย
3: ใช่ค่ะ
2: เข้มหน่อยเข้ม
3: แล้วก็ระยะ4ก็คือ15ถึง29GFR 15ถึง29ก็คือต่ำลงมากว่า30นะคะแล้วถ้าระยะสุดท้ายก็คือต่ำกว่า15นะคะต่ำกว่า15ก็ตีไปซะว่าไตเรากองของเสียทำงานได้ 100% น่ะตีไปเต็มร้อยเนี่ยถ้าระยะ5ก็คือมันทำงานได้น้อยกว่า 15% นะคะซึ่งระยะ5เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าสู่ค่าไตระยะ5แล้วต้องฟอกไตคือมีบางคนเหมือนกันที่ยังชะลอออกไปได้อีกหลายปีกว่าจะฟอกนะคะอันนี้เช่นบางคนแบบ12เนี่ยยังไม่ฟอกก็เจอเหมือนกันนะนะคะทีนี้ตัวเลขพวกเนี้ยบอกตามตรงบางทีหนูก็จำไม่ได้นะแล้วก็เสิร์ช Google เลยว่าระยะไต5ระยะGFR แล้วก็เวลากดดูตรงรูปภาพมันจะอ่านง่ายมันจะเห็นเป็นภาพนะคะแล้วก็ที่คนกังวลบ่อยๆเกี่ยวกับว่าอายุเยอะแล้วค่าไตเสื่อมเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติด้วยนะคะคือต้องบอกว่าหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยหน่วยไตจะเริ่มค่อยๆเสื่อมลงตามวัยนะคะ
4: ค
3: ่า GFR เนี่ยจะลดลงเฉลี่ยประมาณสัก1หน่วยต่อ1ปีที่อายุมากขึ้นอันนี้คือตามสถิตินะคือมันแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้อะไรแบบตามนี้นะคะคือหมายความว่าคนอายุเยอะๆแล้วค่าไตยังดีอยู่ก็มีก็เจอได้เหมือนกันแต่อันนี้คือเป็นสถิติคร่าวๆเท่าที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยคือถ้าเกิน40ปีเนี่ยค่าไตมักจะลดลงเฉลี่ยปีละประมาณ1หน่วย GFR นะคะหน่วยมันไม่ต้องไปจำหรอกมันเป็นหน่วยมิลลิลิตรต่อนาทีต่อ พื้นที่ผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไตมันก็กรองของเสียตลอดเวลาทุกนาทีนะคะซึ่งถ้าลดลงเกิน5หน่วยต่อปีอ่ะถือว่าเร็วคือปกติมันควรจะลดเฉลี่ยแค่1ปีเนาะอันนี้รับได้1หน่วยต่อ1ปีแต่ถ้าปีนึงมันลดลงโห5เกิน5หน่วยเนี่ยเขาถือว่าหัวภาพไปละนะคะก็คือต้องระวังที่จะเป็นแบบโรคไตวายระยะถดถอยมาในอนาคตแล้วก็สิ่งที่สามารถทำนายไตวายเรื้อรังได้ก่อนสักประมาณ 5-10 ปีเนี่ยในบางคนจะโชว์ไอตัวโปรตีนรั่วในฉี
2: ่
3: นะคะโปรตีนรั่วในฉี่ก็คือเอาปัสสาวะมาตรวจแล้วก็ตรวจค่าหนึ่งที่เรียกว่าอัลบูมินอัลบูมินมันคือโปรตีนอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเปล่านะคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าต้องฉี่เป็นฟองหรืออะไรแบบนี้เสมอไปนะคะบางทีก็ไม่ได้เห็นอะไรความผิดปกติของปัสสาวะหรอกก็คือต้องเอาเข้าแลบตรวจนะคะถ้าค่าอัลบูมินหรือโปรตีนมันรั่วออกมาในฉี่เยอะเนี่ยก็จะทำนายได้ว่าไตมันทำงานหนักแล้วอีก 5-10 ปีข้างหน้าอาจจะเข้าสู่ภาวะไตวายได้อาจจะนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นของใหญ่นะคะในคนที่ไตทำงานปกติเนี่ยมันต้องไม่รั่วออกมาในฉี่นะคะมันต้องน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันรั่วออกมาแสดงว่าตาข่ายกรองไตอ่ะมันอาจจะเริ่มแย่ลงนะคะก็อาจตาข่ายกรองของเสียของไตอะค่ะทีนี้มาสู่คำถามว่าคนไข้ไตวายเรื้อรังอ่ะต้องงดผลไม้จริงหรือไม
2: ่
3: ที่มาที่ไปก็คือผลไม้เนี่ยมันเป็นแหล่งของแร่ธาตุตัวนึงที่ชื่อว่าโพแทสเซียมนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเอาคำตอบแบบสรุปเลยก็คือไม่จำเป็นต้องงดนะคะแต่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดก็คือตามแนวทางล่าสุดเนี่ยนะคะในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสมาคมโรคไตหลายๆที่เนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยไม่ควรจะจำกัดอาหารที่มีโพแทสเซีย
2: ม
3: แต่ควรจะพิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะก็คือขึ้นกับคนน่ะว่าเราเนี่ยโพแทสเซียมในเลือดสูงหรือเปล่านะคะถ้าระดับโพแทสเซียมเนี่ยมันปกติเราก็ยังรับประทานผลไม้ได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็คอยติดตามผลเลือดเอาเป็นระยะทุก 3-4-6 เดือนอะไรก็ว่ากันไปเท่าที่หมอเขาจะเช็คให้เรา
2: อันนี้ต้องขอหมอตรวจใช่ไหมตั้งหากใช่ไหม
3: ต้องขอ
2: บอกว่าอยากจะตรวจไอ้โพแทสเซียมในเลือดใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ว่ามันมากน้อย
3: อิเล็กโทรไลต์เขาจะดูแร่ธาตุหลายตัว
2: ต้องปรึกษาหมอแล้วหมอจะตรวจให้
3: ก็ต้องติ๊กว่าต้องเลือดที่สูบออกไปเนี่ยต้องติ๊ก
2: ใช่ว่าจะตรวจอะไร
3: เอา
2: ไ
3: ปเข้าแล็บตรวจอันน
2: ี้ด้วยใช่อันนี้ต้องคุยกับหมอนะครับถ้าเราไม่รู้อย่างผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะรู้แค่ค่า GFR
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมเรารู้แค่นี้BUN ใช่ไหม
3: BUN กับซีรั่มครีอะตินีนจะเป็นของเสียค่ะ
2: อันนั้นก็ต้องบอกหมอเหมือนกันถ้าจะตรวจ
3: ใช่ค่ะแต่มันจะแปรผันกับ GFR แหละก็คือถ้า GFR เราต่ำก็คือไตกรองของเสียไม่ดี
2: ก็จะมีโอกาส
3: ค่าครีอะตินีน
2: จะสูง
3: BUN ก็จะสูงขึ้น
2: อ๋อโอเคแต่ว่าตัวโพแทสเซียมนี่อาจจะไม่เกี่ยวกัน
3: ก็เป็นอีกอันนึงค่ะ
2: โอเคครับ
3: ซึ่งถามว่าทำไมถึงต้องดูเป็นหลายคนเพราะว่าถ้าคนไม่สูงแล้วไปงดอ่ะนะมาคือผลไม้มันก็เป็นแหล่งของวิตามิน
2: ใช่
3: นะคะใยอาหารนะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเนาะมันดูแลหลอดเลือดได้นะคะวิตามินพวกนี้ที่มันอยู่ในผลไม้นะคะแล้วก็แต่ถ้าคนๆนั้นโพแทสเซียมสูงนะคะไปตรวจแล้วหรือว่าล่าสุดเจอโพแทสเซียมสูงก็ต้องลดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะเช่นเคยกินกล้วยทุกวันไปตรวจเจอโพแทสเซียมสูงอ้าวกินทุกวันมันมากไปนะก็ต้องลดความถี่ลงไอ้ที่เคยกินมาเนี่ยเคยกินอะไรมาบ้างก็ต้องลดลงนั่นน
2: ่ะมาคุมก็ต้องมาคุมตัวโพแทสเซียม
3: ซึ่งบางคนก็อาจจะสูงชั่วคราวนะคะไม่ได้สูงถาวรอันนี้มันก็ คือทุกอย่างในร่างกายเรามันก็ผันแปรไปตามอาหารที่เรากินด้วยนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายนะนะคะเพราะว่าการที่เรากินโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันทำให้ความดันโลหิตเราคุมได้ดีขึ้นอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเรากินโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมเราจะคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะความดันโลหิตในคนที่ชอบกินเค็มนะคะคนที่กินเค็มกินเกลือกินซอสกินโซเดียมเยอะๆเนี่ยพวกเนี้ยความดันมักจะสูงคือถ้าเดิมเป็นคนมีโรคประจำตัวความดันอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังกินเค็มเนี่ยนะคะความดันมักจะคุมไม่ได้แต่ถ้าเรากินโพแทสเซียมเนี่ยเข้าไปก็คือกินผลไม้เข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเขาเรียกว่ามันจะไปแย่งการดูดซึมกับมันเหมือนใช้รถคันเดียวกับโซเดียมอะนะคะก็คือมันจะทำให้ลดการดูดซึมโซเดียมกับที่ท่อไตส่วนต้นและส่วนปลายคือเอาเป็นว่าถ้าเรากินโพแทสเซียมเนี่ยมันจะทำให้โซเดียมหรือเกลือถูกขับออกมามากขึ้นนะคะเพราะนั้นมันก็ทำให้ความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวโพแทสเซียมเองเนี่ยจริงๆมันทำให้หลอดเลือดเราคลายตัวได้ด้วยคืออีกกลไกนึงในการทำให้ความดันมันคุมได้เนี่ยคือโพแทสเซียมมันทำให้หลอดเลือดคลายตัวพอหลอดเลือดมันผ่อนคลายเนาะความดันโลหิตมันก็ลดลงเพราะว่าแรงต้านในหลอดเลือดมันลดลงนะคะก็มีรายงานว่ามันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะเพราะนั้นเนี่ยในแล้วในคนที่ไตปกติเนี่ยจริงๆจะบอกว่าการรับประทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันเป็นรูปแบบอาหารที่ดีมากตัวนึงต่อหัวใจ
2: ที่ดีต่อหัวใจด้วยโอ้
3: ที่เขาเรียกว่า dash dietDash Diet ก็คือปั๊บเป็นอาหารที่เขาแนะนำในคนที่ความดันโลหิตสูงก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคนไข้ต้องกินผักผลไม้นะคะแต่ว่าคำแนะนำนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปใช้กับคนไข้ไตวายทุกคนเนาะก็คือถ้าคนไข้ที่มีภาวะโพแทสเซียมสูงอยู่นะคะโดยเฉพาะคนไข้ไตวายระยะ4ระยะ5นะที่มักจะเริ่มเจอปัญหาโพแทสเซียมสูงเนี่ยนะคะก็จะต้องคุมนะผลไม้นะคะทีนี้ถามว่าทำไมโพแทสเซียมสูงถึงอันตรายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยอย่างที่บอกมันคือพลังงานนะทุกอย่างบนโลกใบนี้คือพลังงานรวมถึงการทำงานของเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันมีสักไฟฟ้าค่ะและตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดสักไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะที่หัวใจที่กล้ามเนื้อที่เส้นประสาทเพราะนั้นถ้าสูงมากเนี่ยเซลล์ไฟฟ้ามันก็อาจจะช็อตไงนะคะที่เรากลัวคือหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่น่ากังวลถ้าโพแทสเซียมมันสูงเกินในเลือดทีนี้เท่าไหร่ถือว่าสูงก็คือเกิน5หน่วยนะคะมันจะเป็นตัวเลขนะ 3.5 ถึง 5 มิลลิโมลต่อลิตรของเลือดเนี่ยก็จะถือว่าปกติถ้าเริ่มเกิน5เนี่ยก็ถือว่าสูงละนะคะแต่ถ้าเกิน 6.5 นี่อันตรายมากเลยเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิน6เกิน 6.5 เนี่ยเขาเรียกว่าสักไฟฟ้าหัวใจมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงละก็จะเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติแต่ทีนี้ต้องบอกว่าในชีวิตจริงเนี่ยมีหลายๆครั้งที่เราเจอคนไข้โพแทสเซียมสูงแต่ว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ อย่างตัวเองอ่ะเคยเจอคนไข้แบบโอ๊ยแตะ6อะไรเงี้ยก็ไม่โอ้เฉยๆนะนะคะ
2: คือ
3: ก็เลยไปหาข้อมูลเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาการของโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนสูงแล้วจะหัวใจเต้นผิดปกตินะคะคือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยปัจจัยที่สำคัญนอกเหนือจากตัวเลขระดับโพแทสเซียมแล้วเนี่ยคือความเร็วของโพแทสเซียมที่สูง นะคะหรือว่าอายุโรคประจำตัวของคนไข้ถ้าเป็นโรคหัวใจอยู่เดิมเนี่ยก็ต้องระวังนะคะรวมถึงความสามารถในการปรับตัวของร่างกายเช่นบางคนโพแทสเซียม 5.8 5.8 นี่คือเกิน5แล้วเนาะสูงแต่คนๆเนี้ยค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจนร่างกายมันแบบคุ้นชินปรับตัวได้แต่ถ้าอีกคนนึงจู่ๆโพแทสเซียมขึ้นจาก4เป็น 5.8 ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี้ยค่ะคือหมายความว่าใช้เวลาความเร็วในการขึ้นเร็ว
2: ชูดเร็วอย่างนี้แสดงว่าน
3: ี่ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ันนี้ก็อาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้
2: โพแทสเซียมที่เป็นมาตรฐานที่เกณฑ์มาตรฐานคือเท่าไหร่5เหรอ
3: ไม่ควรเกิน5
2: อันนี้หน่วยวัด
3: 3.5 ถึง5แล้วก็ไม่ควรต่ำด้วยนะต่ำก็ทำให้ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรง
2: อ๋อต้องอยู่ระหว่าง 3.5 กับ5
3: ถึง5ใช่ค่ะ
2: ถึง5เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับโพแทสเซียมในเลือด
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อครับครับ
3: ทีนี้ถ้าหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะอาจจะเป็นหัวใจหยุดเต้นก็ได
2: ้
3: นะคะหรือว่าบางคนยังไม่ถึงขั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ว่าอาจจะเริ่มเหมือนมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหนักแขนหนักขาเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันควบคุมสักไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุของโพแทสเซียมสูงเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องของอาหารนะคะคือเขาพบว่าสถิติของร่างกายคนเราเนี่ยจะได้รับโพแทสเซียมจากอาหารกันทุกคนทุกวันอยู่แล้วนะคะโดยประมาณเนี่ยก็สัก 2,000 ถึง 4,000 มิลลิกรัมต่อวันอันนี้หน่วยมิลลิกรัมนะคะแต่ว่าเวลาไอ้ตรวจเลือดมันจะเป็นอีกหน่วยหนึ่งเพราะว่ามันเทียบต่อ1ลิตรของเลือดนะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยไตเนี่ยจะทำหน้าที่ขับโพแทสเซียมออกนะหลักๆเลยขับออกที่ไตสัก 90-95% แล้วก็อีก 5-10% เนี่ยจะขับออกทางอุจจาระก็คือทางลำไส้ใหญ่นะคะทีนี้ร่างกายเราจริงๆมันมีเขาเรียกว่าถึงเราเป็นคนกินผลไม้เยอะหรืออะไรเยอะเนี่ยแต่ถ้าไตเราปกติอะค่ะคือร่างกายเราก็ยังจัดการได
2: ้
3: เช่นมันเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนบางอย่างเงี้ยนะคะที่มันมีผลต่อการขับโพแทสเซียมนะคะหรือว่าเพิ่มการขับทางลำไส้อะไรต่างๆเพื่อชดเชยรักษาระดับโพแทสเซียมให้เป็นปกตินะมันจะทำงานของมันได้ถ้าไตยังดีนะคะแต่ในคนที่ไตไม่ค่อยดีนะคะขับโพแทสเซียมได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าแล้วไปกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงอีกเช่นดื่มน้ำผลไม้ปริมาณมากนะเพราะน้ำผลไม้นี่มันเหมือนแบบคั้นออกมากล่องนึงมันก็ประกอบไปด้วยสมมติน้ำส้มเนาะมันก็อาจจะประกอบด้วยส้มหลายผลซึ่งเราทำให้เรากินทีเดียวได้ในปริมาณที่มากกว่าการที่เรากินส้มทั้งผลน่ะนึกออกไหมคะหรือว่ากินอาหารที่มันมีเขาเรียกว่ามีเสริมโพแทสเซียมเช่นบางคนเนี่ยหมอให้โพแทสเซียมคอไลน์กินนะคะแล้วอาจจะนัดนานหรืออะไรแล้วมันเกินอะไรเงี้ยก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการรับประทานอาหารเล็กๆน้อยๆในคนไข้ไตวายเรื้อรังที่เป็นผลไม้ผล2ผล1ถึง2ส่วนอะไรเงี้ยนะคะก็มักจะไม่ใช่สาเหตุของโพแทสเซียมในเลือดสูงนะคะแต่มันจะเกิดมากขึ้นในคนไข้ที่ไตวายระยะ4ระยะ5ที่ต้องแล้วแต่คนนะคะแล้วก็ดูอีกทีนึงว่าที่เราที่ส่วนใหญ่มันก็พูดยากนะว่ากินเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารก็แล้วแต่คนคือหมายความว่าถ้าที่กินมาเนี่ยเราลองพิจารณาดูว่าที่เราใช้ชีวิตกินผลไม้กินอะไรมาเนี่ยแล้วไปตรวจแล้วมันสูงก็ลดลงจากเดิมหน่อยอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็ยาบางอย่างก็ต้องบอกว่ายาความดันบางตัวมีผลทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงได้นะคะซึ่งอันนี้หมอจะช่วยติดตามให้นะคะเช่นยาลดความดันพวกอินาลาพิวโรซาทานสไปโรโนแลคโตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ายาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมนะคะแล้วก็การสลายของกล้ามเนื้อนะคะคือการแตกออกของเซลล์อะค่ะมันจะทำให้โพแทสเซียมเนี่ยถูกปลดปล่อยออกมาในเลือดได้มากขึ้นเช่นบางคนมีผลข้างเคียงจากการกินยาลดไขมันกล้ามเนื้อสลายเนี่ยอันนี้เจอน้อยนะคะหรือว่าคนที่เป็นมะเร็งเราไปให้เคมีบำบัดพวกเนี้ยเซลล์มะเร็งมันจะตายเร็วอ่ะคือมันจะพอมันโดนยาเคมีมันตายมันแตกมันก็จะปล่อยโพแทสเซียมออกมาในเลือดได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โพแทสเซียมสูงได้นอกเหนือจากเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ทีนี้อีกคำถามนึงที่เจอบ่อยนะคะก็คือการคืออาจจะไม่ได้เจอบ่อยอาจเป็นเชิงบอกเล่าว่าบางคนอ่ะค่าไตอ่ะมันแย่ลงชั่วคราวเพราะว่าเราไปอดน้ำก่อนเจาะเลือดนานๆนะคะคือต้องบอกว่าแต่มันจะลดลงชั่วคราวนะคือสมมติว่าหมอให้เรางดน้ำตั้งแต่หลัง2ทุ่มเนาะแล้วเราไปตรวจเลือดตอน 8โมง9โมงอ่ะโหมันก็10กว่าชั่วโมง
2: 10กว่าชั่วโมงใช
3: ่ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เขาออกมาประกาศแล้วว่าไม่ต้องงดน้ำเปล่านะคะที่เขาให้งดน้ำ
2: แค่อาหารแต่ไม่ต้องงดน้ำอ๋ออาหารกับน้ำหวาน
3: น้ำที่มันมีแคลอรี่อ่ะ
2: ก็โอเคโอเคก็คือน้ำเปล่าไม่งดแล้วกันสรุปคือน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่งดอ่าฮะ
3: ใช่ใช่ค่ะคือถ้าเราไปอดน้ำนานๆเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยบางทีมันทำให้ไตมันแย่ลงชั่วคราวได้
2: ใช่
3: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไตเนี่ยได้รับเลือดประมาณสัก 25% เนี่ยจากหัวใจที่สูบออกมานะคะวันนั้นถ้าอดน้ำเนี่ยปริมาตรเลือดมันก็จะลดลงเนาะเพราะองค์ประกอบหลักของเลือดคือน้ำนะคะเพราะนั้นเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไตได้ลดลงเพราะเลือดไปเลี้ยงไตได้ลดลงเวลาเจาะค่าการทำงานของไตมันคือค่าอัตราการกรองของเลือดที่ไหลผ่านไตอะค่ะเพราะนั้นมันก็จะลดลงชั่วคราวได้นะคะแต่มันคือหมายความว่ามันชั่วคราวเพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันขาดน้ำแป๊บนึงแต่ว่าเนื้อไตมันยังไม่บาดเจ็บพอเรากินน้ำเลือดก็ไปโฟลเลี้ยงค่าไตมันก็จะขยับขึ้นมาเป็นปกติเพราะโครงสร้างตรงเนื้ออะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เสียหายแต่ถ้าเราแบบอดน้ำขาดน้ำรุนแรงนะคะมีโอกาสเหมือนกันที่อยู่ๆเนี่ยจะไตวายเฉียบพลันเช่นคนที่ท้องเสียหนักๆแล้วแบบไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปไม่กินทางปากก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะคือกินเกลือแร่กินน้ำชดเชยก็ไม่ยอมกินเงี้ยอันเนี้ยก็ทำให้เลือดมันไปเลี้ยงไตน้อยซะจนไอ้เซลล์ท่อไตมันขาดออกซิเจนนะคะมันก็จะทำให้เนื้อไตเริ่มเสียหายมันก็จะทำให้ไตมันวายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดื่มน้ำก็ในคนไข้ไตวายเรื้อรังเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นลายบุคคลเช่นเดียวกัน
2: ใช่
3: ค่ะคือไม่ใช่ว่าระยะ3แล้วต้องงดน้ำอะไรเงี้ยก็คือให้ถามแพทย์เจ้าของไข้นะคะว่าของเราเนี่ยต้องงดน้ำแล้วหรือยังนะส่วนใหญ่ที่เจอว่าต้องงดน้ำเนี่ยมันจะเป็นคนไข้ที่เขาเรียกว่าต้องได้ยาขับปัสสาวะแล้วต้องเคยมีหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่เสมอไปนะ
2: ไม่ทุกรายอีกไม่ทุกรายอีก
3: ขึ้นกับระยะเวลาของร่างกายช่วงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาหนึ่งคือต้องบอกว่าคนไข้ไตบางคนน่ะที่เริ่มบวมเริ่มฉี่ได้น้อยลงเนี่ยหมอจะให้ยาขับปัสสาวะเนาะแต่ยาขับปัสสาวะเนี่ยอย่างที่บอกถ้ามันเอาน้ำออกเยอะไปเนี่ยนะคะไตมันแห้งนะคะมันก็ทำให้ค่าไตมันแย่ลงได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยหมอเขาจะต้องปรับยาให้มันแบบพอดิบพอดีอ่ะนะแล้วเรื่องปริมาณการกินน้ำเนี่ยเราก็ต้องถามหมออีกทีว่าเรากินได้วันหนึ่งกี่ลิตรกี่ลิตรในคนที่ไตเริ่มแย่ระยะ4ระยะ5นะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าระยะ3เนี่ยหนูยังเจอน้อยนะที่ต้องงดน้ำ
2: ใช่ใช่น่าจะน้อยครับน่าจะน้อย
3: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
2: ประมาณนี้ดีจังเลยนะคนที่เป็นปัญหาเรื่องไตคงได้ข้อมูลที่ดีๆไปนะแล้วเอาไปทบทวนตัวเองดูนะครับแล้วอาจจะไปปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมให้อาจารย์อาพักเลยนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีคำถามจะถามเพิ่มเติมในประเด็นที่อาจารย์อาพูดคุยไปนะครับเรื่องของโรคไตเกี่ยวกับเรื่องของโพแทสเซียมในผลไม้หรือผักต่างๆรวมทั้งประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพสมุนไพรผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศยุกยาต่างๆถามอาจารย์อาได้เลยนะอาจารย์อาใจดีนะครับใจดีไม่เหมือนผมอาจจะดุหน่อย แต่บางทีดุก็อยากจะให้มันทุกอย่างมันจบลงด้วยดีบางทีมันมีเงื่อนไขเรื่องเวลาด้วยเวลามันก็ชั้นมาเราก็ต้องการให้มันทุกอย่างมันได้ความแล้วก็เวลาก็จบลงพอดีด้วยอาจจะมีเข้มงวดบ้างขออภัยนะครับหลังเบรกหลังฟังสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473นะย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473จบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้ครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเรา สิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อนะฝากไว้ด้วยนะเราคนไทยด้วยกันก็ต้องอุดหนุนนะผลิตภัณฑ์ของคนไทยซึ่งรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะครับและเราตั้งใจทำของดีมีคุณภาพและปลอดภัยให้คนไทยได้ใช้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: เชิญครับถามได้เลยครับ
3: จะถามว่าคนไข้ต้องลุกมาตัวแล้วก็มีปัสสาวะเป็นเลือดบ่อยมากเลยไม่ทราบสมุนไพรไทยมีอะไรช่วยบ้างปกติต้องน้องอาโตเขาก็ไม่ค่อยมีฉี่เป็นเลือดกันนะ
2: ใช่
4: เป็นนิ่วด้วยหรือเปล่าคะได้ลองตรวจนิ่วเพิ่มเติมไหม
3: อ๋อไม่อะค่ะหมอเขาเข้าใจว่าอักเสบต่อมลูกหมากหรือว่าเส้นเลือดฝอยต่อมลูกหมากแตกอะไรเงี้ยเวลาเลือดออกทีก็จะยาเลโบฟอกมากินอะไรเงี้ยคือมันไหลคันจนจะม
2: ี
3: สม
2: ุ
3: นไพรไท
2: ยอะไรได้ยาซื้อกินเองหรือว่าหมอสั่งให้กินครับ
3: หมอสั่งค่ะ
2: หมอสั่งให้กิน
3: ดีค่ะฉีดเป็นเล
2: ือ
3: ดก็ให้เลโบฟอก
2: 7 วัน
3: อะไรอย่าง
2: เ
3: ง
2: ี้
3: ย
2: โอเคครับเชิญอาจารย์คร
4: ับความดันโลหิตล่าสุดอยู่ประมาณเท่าไหร่พอทราบตัวเลขไหมคะ
3: ความดันเขาปกติค่ะแต่มีไขมันสูงหน่อยแล้วก็เบาหวานไม่มี
4: ค่ะลองกินใบบัวบกแคปซูลดูนะคะกินได้1เม็ด3เวลานะคะ
3: ใบบัวบกแคปซูลค
4: ่
3: ะ
4: ใช่แต่ว่ามันช่วยดูแลเส้นเลือดค่ะแล้วก็จริงมันมีข้อมูลว่าพวกการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรังอะค่ะมันจะช่วยลดความถี่ได้แต่ว่าเป็นข้อมูลในผู้หญิงนะแต่ว่าอันนี้ลองใช้ได้คือมันเก่งเรื่องเส้นเลือดที่มันคือถ้าเลือดออกในต่อมลูกหมากโตน่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันแตกง่ายนะคะ
3: ตัวเดียวนะคะกินนี้คือกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆ
4: ทีนี้ลองกินดูสัก3เดือนนะคะ3เดือนแล้วเว้นเดือนนึงก็ได้เนาะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะถ้าเรากินที่เดือนแรกเนี่ยหรือ2เดือนแรกเนี่ยความถี่ในการเกิดอาการเนี้ยมันลดลงบรรเทาลงไหมเนาะเพราะว่าจริงฤทธิ์ในการดูแลเส้นเลือดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ปรับอ่ะนะคะแล้วก็ที่จะต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมคือบกเนี่ยจริงมันมีฤทธิ์ลดความดันกับขับปัสสาวะอ่อนๆนะคะแต่ไม่ได้ทำหนูคิดว่ามันไม่ได้ทำให้อาการต่อมลูกหมากของคนไข้แย่ลงหรอกมันน่าจะทำให้ลดอาการปัสสาวะคั่งได้ด้วยนะคะถ้าแต่ถ้ากินไปแล้วความดันโลหิตมันต่ำเกินอะนะคะก็ลดบัวบกลงเช่นลดเหลือเช้าเที่ยงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกัน
3: สรุปว่ากินไป3เดือนแล้วก็อยู่3เดือนนั้นใน3เดือนนี้ถ้าไม่มีเลือดออกก็ยังไงคะเป็นว่า3เดือนหยุดที3เดือนหยุดทีหรือไงคะ
4: คือ
3: ถ้ามันดีแล้วเนี่ยมันจะกินไปได้เรื่อยๆไหม
4: คือจริงๆมันกินได้เรื่อยๆแต่หนูกังวลเรื่องความดันว่ามันจะต่ำเพราะว่าคนไข้ที่เป็น ยาต่อลูกหมากอ่ะบางตัวมันมีผลลดความดันโลหิตอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
4: ถ้าจะกินต่อก็ต้อง
2: ตรวจเรื่องความดันด้วยว่ามีผลกระทบไหมถ้าไม่มีผลกระทบอะไรก็กินได้ยาวเลยครับถ้ากินแล้วได้ผลนะ

0: จะเหลือเท่าไหร่คะ
1: ก็ต่ำลงมากว่า90แต่มันจะซอยเป็นระยะ2 3 4 5ของคุณยายเท่าไหร่จ๊ะ GFR
0: หมอไม่ได้บอก
2: หมอบอกระยะมั้ย
0: ฮะ
2: หมอบอกว่าเป็นระยะไหน
0: เขาไม่ได้บอกว่าเป็นระยะไหนก่อนนี้คือเมื่อปี60น่ะขามันบวมไงบวมแล้วไม่ยอมยุบแล้วก็ไปหาหมอแล้วหมอเขาก็ให้ยาก็ให้ยาความดันมา2เม็ดกับยาบำรุงเลือด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ลดบวมมันก็ไม่ลดพอดีฉันมีลูกตับบีอยู่ไงหมอตับบีเขาบอกว่าปล่อยให้บวมอย่างนี้ไม่ได้เขาก็บอกหมอตายว่าทำไมไม่ให้ยาลดภูมิแล้วพอให้ยาลดภูมิกินแล้วหูทีชั่วโมงถึงทีชั่วโมงทีแล้วทีหลังยุบแล้วก็รักษาเรื่อยมาก็ไม่มีอาการอะไรนะบวมก็ไม่บวมเดี๋ยวนี้
2: อืมดีแล้วครับ
0: แล้วหมอเขาก็ให้ยาปกติก็เขาว่าเขาก็ไม่อยากจะให้แล้วก็ยาความดันมันจะวัดอยู่ที่บ้านน่ะประมาณ130
2: ตัวล่างเท่าไหร่ตัวล่าง130ตัวบน
1: ก็ปกติอยู่คืออย่างนี้บางคนเนี่ยบวมเนี่ยมันเกิดได้จากหลายอย่างเน
2: า
1: ะไม่ใช่แต่เรื่อง
2: ตาย
1: เท่านั้นนะเกิดจากยาลดความดันบางตัวก็ได้นะเช่นแอมโลดิปีนเนี่ยทำให้บวมได้ยาชื่อแอมโลดิปีนในบางคนนะหรือเกิดจากข้อเข่าเสื่อมก็ได้นะคะหรือเกิดจากคนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวแล้วเหมือนเส้นเลือดมันขอดมันอะไรอย่างเงี้ยมันไหลกลับคืนไม่ได้มันก็บวมได้เหมือนกันในผู้สูงอายุทีนี้ก็ถ้าเราอยากรู้ค่าไตนะคะมันมี5ระยะน่ะแต่หนูคิดว่าเราจำไปเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์คือเราอ่ะไปถามหมอดีกว่าว่าค่าไตเราอ่ะเท่าไหร่หรือขอหมอเจาะดูนะพอเรารู้แล้วเราค่อยมาถามว่าเราค่อยมาดูอีกทีนึงว่ามันอยู่ระยะไหนแต่ถ้าอยากรู้จริงๆอ่ะให้ลูกหลานเสิร์ชใน Google เนาะค่าไต5ระยะ
2: โอเคไม่เป็นไรครับมี5ระยะแล้วกันเนาะแล้วคุณน้าเองยังไม่รู้ว่าอยู่เป็นหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นหรือเปล่าก็ต้องไปตรวจก่อนนะครับเคลียร์ไหมเอารู้สายหลุดไปแล้วเนี่ยหรือพูดเสร็จวางสายเลยฮะ คุณน้าไม่ฟังเลยคุณน้าอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันคุณน้าน่าจะสายหลุดไปแล้วโอเคครับต่อโอเคครับสวัสดีครับฮัลโหล
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: เชิญเชิญเชิญถามได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะคุณอาหมอ
1: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะถามได้เลยค่ะ
3: เรื่องภัยสูงค่ะอยากจะทราบว่ากินยาแบบเยอะไปมันจะเป็นอะไรไหมคะกินยาความดันแล้วก็กินยาอะไรมามุ้ยค่ะ
2: กินยาแก้โรคพาร์กินสันอยู่หมอให้มาใช่ไหม
1: ค
3: ่
1: ะ
2: แล้วหมามุ้ยนี่ใครให้มา
3: อาจารย์อาหรออาจารย์รุ่งค
2: ่
3: ะ
2: ผมไม่ได้ให้หรอกผมไม่ได้ให้หรอกอาจารย์อาก็ไม่ได้ให้ฟรีได้ไงคุณไปเอามาจากไหน
3: แนะนำค่ะแนะนำค่ะ
2: ไปเอามาจากไหนฮะ
3: มุ้ยหมามุ้ยค่ะแนะนำค่ะ
2: หมามุ้ยไปเอามาจากไหน
3: หมาม ุ้ยที่ถามอาจารย์อาค่ะ
2: ไม่ใช่ไปเอามาจากไหนไปหาเก็บเองหรือซื้อจากร้านโพเงิน
3: ซื้อจากร้านโพเงินค่ะ
2: เออซื้อจากร้านโพเงินกิน2ตัวนี้อยู่ใช่ไหม
3: ก
2: ิน
3: อ
2: ะไ
3: รด้วยค่ะกินอะไรด้วยค่ะ
2: กินอะไรพีด้วยโอเคแล้วกินอะไรอีกว่ามาให้หมด
3: ก็ดีค่ะดีขึ้นค่ะ
2: ไม่ใช่ที่กินน่ะกินอะไรอีก
3: อยากกินแบบพาราอะไร
2: ช้าไม่ต้องรีบยาที่กินประจำยาที่กินไม่ประจำไม่ต้องบอกก็ได้มีไหมมียาแก้โรคอื่นๆอีกไหมตอนนี้มียาแก้พาร์กินสันมีหมามุ้ยแล้วก็มีอภัยบีแล้วมีอะไรอีกจ๊ะ
3: แล้วอยาก
2: จะ
3: กินอะไรวะลืมแล้ว
2: สมุนไพรหรืออะไรเป็นยา

0: เป็นยาสามัญหรือว่าเป็นยาสมุนไพร
1: ยาสมุนไพรค่ะ
0: สมุนไพรอย่างหนึ่งของไพรพุเบศเปล่า
1: ค่ะ
0: ของไพรพุเบศอีกตัวหนึ่งหรอ
1: ไม่กินได้ไหมคะอย่างสาม
0: เอาสามตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะอาจารย์ครับเขากินสามตัวนี้อยู่มีเป็นเดี๋ยวฟังนิดนึง
1: ขมิ้นชันค่ะ
0: อ๋อขมิ้นชันใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก
0: ็
1: ตีผลาค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เยอะเหมือนกันนะตีผลาก็กินอีก
1: ไม่ค่ะยังไม่กินค่ะจะกินได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวเอาที่กินก่อนเอาที่ยังไม่ได้กินค่อยว่ากันจะตอนนี้กินสี่ตัวอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คำท้าตัวที่ห้าอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเอาสี่ตัวนี้ก่อนกินสี่ตัวนี้อยู่ใช่ไหมกินมานานหรือยัง
1: เพิ่งกินมาเดือนนึงค่ะ
0: กินมาเดือนนึงแล้วแต่ว่าสงสัยว่ากินด้วยกันเนี่ยมันจะมีผลเสียผลกระทบอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะถามแค่นี้ค่ะ
0: โอเคฟังอาจารย์นะ
2: ค่ะก็ยาแผนปัจจุบันที่เป็นยารักษาพาร์กินสันของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็กินต่อได้เนาะเพราะว่ามันเป็นยาประจำตัวนะคะเพื่อรักษาคุมอาการคุมโรคเราเนาะโดยปกติยาพาร์กินสันแผนปัจจุบันเนี่ยไม่มีผลกับตับกับไตค่ะแต่ผลข้างเคียงที่เจอรายงานบ่อยมันจะมีเรื่องความดันต่ำหรือว่าฝันแปลกๆหรืออะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนนะก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเอานะคะถ้ามีผลข้างเคียงอะไรก็ปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยาอีกทีนึงเนาะส่วนสมุนไพรอย่างเช่นหมามุ้ยนะคะตำรับหมามุ้ยของอภัยภูเบศเนี่ยก็เราเคยเก็บข้อมูลอยู่นะคะก็กินได้นานค่ะยกเว้นถ้าเรารู้สึกว่าเรากินแล้วร้อนในเพราะว่ายามันจะมีส่วนผสมของตัวที่มันกระจายเลือดลมอ่ะนะคะอาจจะติดร้อนนิดนึงมีพริกไทยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อันตรายอะไรกับตับและไตนะคะยกเว้นว่าเรากินแล้วร้อนในหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาดูว่าจะปรับยาลงหรืออะไรยังไงแต่ถ้าที่เรากินอยู่ไม่เป็นปัญหานะคะ
0: กินคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคส่วนอีกตัวนึงล่ะ
2: อภัยบีนะคะอภัยบีเนี่ยก็ระวังว่ากินแค่1เม็ดก็พอ1วันละ1เม็ดตอนเย็นเนาะเพราะว่าหนูกังวลว่าพริกไทยมันจะไปซ้ำซ้อนกับในตำรับหมามุ้ยนะคะ
0: ตอนนี
2: ้ว่ามันจะเยอะไป
0: ตอนนี้กินอภัยบียังไงอยู่จ๊ะ
1: ก
0: ิน
1: คร
0: ั
1: ้งละ2มื้อกับเช้าเย็นค่ะ
0: งั้นปรับลดแต่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่ได้ร้อนคงร้อนคออะไรใช่ไหม
1: ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
0: ไม่มีปัญหาร้อนคอกินมาเดือนนึงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์จะให้กินต่อหรือว่าลดดี
2: แล้วหมามุ้ยกินกี่เม็ดคะ
1: 2เม็ดค่ะ2เม็ดเช้าเย็นค
2: ่
1: ะ
2: แล้วกินเท่าที่กินหมามุ้ยมารู้สึกดีขึ้นไหมคะ
1: ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
2: จะกินเหมือนเดิมก็ได้แต่ต้องสังเกตตัวเองค่ะถ้าม
0: ัน
2: เริ่มร้อนในเจ็บลิ้นเจ็บปากเจ็บคอลิ้นแตกก็ลด
0: อภัยดีลงมาได้นะ
2: ค่ะ
0: โอเคส่วน
1: อีกตัวที่สี่ค่ะกินได้อ
0: ี
1: กไหมคะอ
0: ีกตัวหนึ่งอะไรนะอาจารย์ตัวที่สี่มีไหม
2: ตีผลากับขมิ้นกินได้ค่ะ
0: ขมิ้นชันกินได้ตีผลาจะกินเพื่ออะไรจ๊ะ
1: ก
0: ิน
1: เพื่อแบบว่าให้สมดุลค่ะอ๋อ
0: ปรับร่างกายให้สมดุลขมิ้นชันก็กินเพื่อ
1: ก
0: ิน
1: เพื่ออีกค่ะท้องผูกค่ะ
0: มีปัญหาท้องผูกหรือท้องอืด
1: ท้องผูกค่ะ
0: ท้องผูกนะมะท้องผูกแล้วแก้ปัญหายังไงจ๊ะก็จะกินตรีผลาเสริมใช่ไหม
1: ขมิ้นชันค่ะกินขมิ้นชันค่ะ
0: ขมิ้นชันไม่ได้แก้ท้องผูกนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมอาจารย
2: ์คือมันมีบางคนเหมือนกันที่กินขมิ้นชันแล้วระบบขับถ่ายดีขึ้นเอาเป็นว่ากินขมิ้นชันแค่2เม็ดต่อวันนะคะแล้วก็อภัยบี1เม็ดต่อวันพอคือพี่ไทยกินร้อนมากๆเนี่ยภาวะร้อนมันก็ทำให้
0: ท
2: ้
0: องผ
2: ู
0: กได้น่าจะปรับอภัยบีลงมาเหลือเม็ดเดียวแล้วกัน
2: ใช่แต่ว่ามันอาจจะเกิดจากตัวโรคด้วยเพราะว่าระบบประสาทม
0: ัน
2: จะมีปัญหาเรื่องการสั่งการขับถ่ายด้วยค่ะแล้วก็ตีผลาก็เป็น2เม็ดก่อนนอนถ้ายังไม่ถ่ายเพิ่ม2เม็ดเช้าได้อีกค่ะ
0: ตามทันไหม
1: ตีขมิ้นชันคะยังกินใช่ไหมคะ
0: ตีผลาให้กินเป็นเช้า2เม็ด ก่อนนอน2เม็ดเพื่อไปดูแลเรื่องของระบบขับถ่าย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วติดตามอาการดูสักเดือนนึงดูสิมีปัญหาอะไรไหมถ่ายดีขึ้นไหมหรือสัปดาห์หน้าถ้าว่ามันยังถ่ายไม่ดีขึ้นก็โทรมาปรึกษาใหม่แล้วปัจจุบันเนี้ยถ่ายยังไงอยู่จ๊ะ
1: อะไรนะคะ
0: ปัจจุบันเนี้ยถ่ายยังไงยังถ่ายทุกวันอยู่ไหมหรือว่าต้อง 2-3 วันถ่ายที
1: สองวันถ่ายทีค่ะ
0: สองวันถ่ายทีแล้วสามวันโอเคสามวันถ่ายทีหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: และลักษณะของถ่ายออกมาเป็นยังไงคะ
1: มันแข็งค่ะอ
0: ยู่ในเกณฑ์แข็งเป็นเม็ดไหม
1: ไม่เป็นเม็ด
0: แข็งไม่เป็นเม็ดแต่แข็งหน่อยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: สามวันถ่ายทีเม็ดแข็งหน่อยตรงนี้อาจารย์จะเสริมตรงไหนบ้างไหมครับ
2: ค่ะถ้าไม่ถ่ายจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตีผลาไม่ใช่ยาระบายโดยตรงที่กระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวเนาะคือผู้ป่วยพาร์กินสันส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทสั่งการ
0: อ
2: ่ะมันไม่ค่อยทำงานนะคะเพราะนั้นอาจจะต้องอาศัยยาระบายกลุ่มพวกมะขามแขกหรือฝักคูณนะคะแต่ว่าตัวตีผลาเนี่ยมันเน้นปรับสมดุลเพราะเขาพบรายงานว่าคนไข้โรคทางสมองอัลไซเมอร์พาร์กินสันหรืออะไรพวกเนี้ยมักจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ค่อยสมดุลด้วยนะคะก็คือเอาเป็นว่าเอางี้นะ
0: ให้กินเพิ่ม
2: ตีผลา2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอนนะคะขมิ้นชัน1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นนะคะแล้วก็ตัว
0: อภ
2: ัยบี1เม็ดเย็นนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนไม่หายจริงๆคนไข้เพิ่มตัวมะขามแขก2เม็ดก่อนนอนในวันที่ไม่ถ่ายไม่ได้จริง
0: ตามทันไหม
1: ไม่ทันค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทันตัวไหนไม่ทันตัวไหนจ้า
1: ขมิ้นชัน
0: เม็ดเดียวขมิ้นชันเม็ดเดียวนะ
2: เช้าเย็นมื้อละเม
0: ็
2: ด
0: ขมิ้นเช้าเม็ดเย็นเม็ดตีผลาเช้า2เย็น2
2: ค่ะงั้นก็ได
0: ้พอมั้ยอาจารย์หรือ3
2: เอา2ก่อน
0: เอา2ก่อนแล้วปัจจุบันนี้กินน้ำกินผักเยอะมั้ย
1: ก
0: ิน
1: น้ำกินผักเยอะค่ะ
0: น้ำเยอะผักล่ะ
1: ผักเยอะๆค่ะ
0: ผักต้มนะพยายามกินน้ำกินผักต้มเยอะๆเนาะจะได้ช่วยระบบขับถ่ายนะ
1: ค่ะ
0: ลองปรับดูสักสัปดาห์นึงแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นึงแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเร็วผิดปกติอะไรก็โทรมาปรึกษาใหม่นะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: หมดแล้วนะ
1: ค่ะ
0: โอเคครับถ้ามีอะไรก็โทรมาใหม่จ้ะจ้ะสวัสดีจ้ะ
1: ขอบคุณอาจารย์แล้วนะคะ
2: ค่ะค่ะ
0: ค่ะโอเคครับโอเคครับจ้าจ้าจ
1: ้
0: าจ
1: ้
0: าจ้าจ้าจ้าได้สายสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยจะทันไหมมีใครสั้นๆไหมนาทีเดียว
2: ได้
0: เอาด่วนเลยครับถามด่วนเลยครับนาทีเดียวครับถามด่วนเลยครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์นะจะถามว่าน้ำมันกระดูกไก่ดำแถววงเวียนใหญ่มีขายไหม
0: อ๋ออาจารย์ไม่รู้
2: ไม่มีค่ะมีแต่ที่โพงเงิน
0: ถ้าน้ำมันน้ำมันกระดูกไก่ดำต้องซื้อที่โพงเงินอย่างเดียวครับ
3: เหรอ
0: ถ้าเป็นสเปรย
3: ์โทรไปเขาบอกว่าโทรไปว่าจะให้ส่งทางไปรษณีย์อะไรแล้วจะโอนเงินเข้าไปงานเขาบอกให้ต้องไปโรงพยาบาล
0: อ๋อ
2: ไม่มันออนไลน์ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดนึง
0: เหรอโทรไปร้านโพงเงินหรือโทรไปที่ไหนคุณนะสายหลุดไปอีกแล้วโอเคครับลองโทรไปปรึกษาร้านโพงเงินใหม่แล้วกันเนาะโอเคอาจารย์น้าหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์น้ามากครับหลับฝันดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเรา เศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
10: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
9: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
10: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทราภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและธาตุชีวิตครับ

0: เหมือนกันไปทุกคน
1: พูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วล่ะนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกที่หลายคนส่งเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณีย์บัตรขายตราบใดที่มีโปสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะฮะผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ย เมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสปท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจ ร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษดานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสัตว์เนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมา เมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้

สมมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชัยรุ่นฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทมให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปคุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโหเยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ไปดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครัวโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเรานะวันวิทยุกระจายเสียงในครัวโศกไม่เคยพลาด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่1สิงหาคม2569ค่ะก็เรียกว่าเป็นวันเสาร์ที่1สิงหาคมเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน8ครั้งที่2ค่ะเมื่อพบกันในวันเสาร์นั้นทุกๆวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและโดยการที่เดนก็มีบุญที่จะมาร่วมจัดรายการหรือมาร่วมสนทนากับพระอาจารย์ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างมากเลยถึงแม้ว่าจะเกษียณไป10กว่าปีแล้วแต่ว่ารายการธรรมรับอรุณเตือนใจสิ่งทุกนี้ก็ยังมีโอกาสมาจัดรายการร่วมกับพระอาจารย์ในทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เช่นนี้ถือเป็นบุญอย่างมากเลยนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นการไม่ได้อ่านพระสูตรแบบในวันพฤหัสบดีนะคะแต่อันนี้จะเป็นว่าจะเป็นการอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ง่ายขึ้นในระดับพุทธศาสนิกชนหรือชาวบ้านเราจะเข้าใจในพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกกันนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันโดยมานัดกันสุมหัวรวมตัวใส่ใจสอดส่องพิจารณาทำความเข้าใจในเนื้อหาพระไตรปิฎกพระสูตรที่ครูบาอาจารย์ท่านได้รวบรวมมาไว้ในพระไตรปิฎกจัดเรียงมาเป็นคัมภีร์เป็นหมวดหมู่เราก็ศึกษาไล่ไปตามความรู้ความเข้าใจของท่านเป็นแบบอย่างมาเรารู้เราเข้าใจตรงไหนบ้างมากบ้างน้อยบ้างเราก็มาทำความแบบแบ่งปันกันโดยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่แบบรู้เข้าใจหรือว่าสงสัยใครอยากจะถามติดต่อโดยส่งมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org เมื่อท่านผู้ฟังส่งกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแบ่งปันคำถามใดๆนั้นก็จะมีคุณเตือนใจสินทุบนิกมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังพูดคุยกันในรายการโดยในทุกวันเสาร์อย่างนี้ก็จะมาโฟกัสเฉพาะเจาะจงในเรื่องของพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์ก็จะนำเอาพระสูตรเหล่านั้นมาอ่านก่อนเนาะตัวเองจะไปอ่านมาก่อนอ่านมาทีละตัวเลยล่ะทีละหน้าทีละข้อไล่ไปอ่านมาทำความเข้าใจตรงไหนเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่านทั้งฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้แล้วก็มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังโดยที่คุณใจว่านะว่าก็จะไม่ได้มาอ่านให้ฟังนะในฝั่งนี้จะเป็นช่วงของคลังพระสูตรทุกเหมือนพระฤาษีแต่นี่จะมาอธิบายซึ่งหลายๆท่านก็ชอบแนวแบบนี้คือไปด้วยกันนะเพราะว่าการอธิบายมันก็จะได้มุมมองแบบหนึ่งมีความเข้าใจเป็นอีกอย่างหนึ่งในขณะที่ถ้าฟังเองเราก็ได้อรรถอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นรูปแบบการศึกษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงมีทั้งที่เราฟังหมายถึงว่าเราแบบฟังเป๊ะเลยไม่ต้องอธิบายแล้วก็มาทำความเข้าใจเองหรือที่เราฟังอธิบายแล้วเราก็ไปดูใช่ไหมเบื้องต้นเขาเขียนมาไงทั้งสองทาง
0: เจ้าค่ะ
1: แนวทางก็มีเป็นแบบนี้วันนี้เราก็มาต่อกันคุณใจ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในพระสูตรที่อยู่ในอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ10ประการเรียกว่าทัสสนิบาตหมวดที่มีธรรมะ10ข้อทัสสะนี่บอกว่า10เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ยังอยู่ในข้อที่12พระสูตรชื่อว่าปัญจังคสูตรปัญจังคสูตร โดยแบ่งเป็นสองส่วนพระส่วนนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงการละองค์ห้าและการประกอบด้วยองค์ห้าสองอย่างรวมก็ได้สิบอย่างจึงจะเรียกว่าบัณฑิตอยู่จบพรหมจรรย์ที่ต้องละก็คือที่ไม่ดีนั่นเองที่ประกอบที่ต้องมีก็คือที่ดีนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เราจะเห็นแนวได้เราต้องพูดถึงหัวข้อกันของมันก่อนและที่ต้องละที่ต้องไม่ดีนั้นก็คือนิวรณ์ห้านั่นเองท่านเรียกว่ากามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจวิจิกิจฉาแปลเป็นภาษาไทยก็คือความกำหนัดยินดีในกามนั่นคือกามฉันทะความคิดร้ายปองร้ายนี่คือพยาบาทความหดหู่เสื่องซึมนั่นคือทีนมิทะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่นคืออุทจักกุกุจจและความลังเลเคลือบแคลงนั่นคือวิจิกิจฉาทั้ง5อย่างนี้เรียกว่าเป็นนิวรณ์แต่ตรงนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้ที่พระพุทธเจ้าจะแบบอธิบาย5ข้อแต่ไม่เรียกชื่อว่านิวรณ
0: ์
1: ในที่นี้คือไม่เรียกชื่อสิ่งนี้ว่านิวรณ์แต่เรียกมันว่าเป็นสิ่งที่ควรละในขณะที่หมวด5นะเราเคยผ่านกันมาแล้วนะบอกว่าสิ่งที่ควรละแล้วไม่ดีเลยนั่นคือนิวรณ์มีอะไรบ้างแตกออกมาเป็น5อย่างอ
0: ัน
1: นี้คือมีหัวข้อเรียกชื่อชัดเจนว่านิวรณ์อนุนเนาะแต
0: ่
1: เนี้ยใช่ในเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียกชื่อเพราะฉะนั้นมันจะมีอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยในพระตรปิฎกทำไมบางทีถ้าเราเสิร์ชจากคำว่านิวรณ์เฉยเราจะไม่เจอข้อนี้ไง
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจึงต้องอาศัยการที่เราอ่านเยอะๆศึกษามากๆเพราะหูโซนเนี่ยมันจึงจะเห็นเรื่องราวตรงนี้ตรงนั้นอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ความลึกซึ้งตรงนี้มันก็มีซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลังจากที่พระอาจารย์ศึกษามาเป็น10ปีคุณใจ
0: จึ
1: งค่อยคิดว่าความเชื่อมโยงเหล่านี้เราจะทำยังไงดีในกระบวนการในสมัยปัจจุบันเราก็ยังมีระบบ AI ระบบฐานข้อมูลมาช่วยได้อย่างไรก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องเอาองค์ความรู้พวกนี้ใส่เข้าไปแต่ก็เป็นเรื่องราวที่พระอาจารย์ก็กำลังทำอยู่เนาะ
0: เดี๋ยว
1: นี้จะอาจจะค่อยมาคุยกันให้ฟังกันในวาระต่อไปว
0: ัน
1: นี้อยากจะโฟกัสเรื่องในพระสูตรที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้ก่อนแล้วก็คือสิ่งที่ต้องละ5อย่างเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางให้เกิดกิเลสตัณหาอวิชชาเจริญขึ้นนิวรณ์5ก็เป็นอาหารของอวิชชาอันนี้ไม่ดีต้องละเสีย
0: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่ถ้าสิ่งที่ต้องทำให้มากเจริญให้มากประกอบด้วยสิ่ง5อย่างต่อไปนี้อันนี้ถือว่าดีสิ่งเหล่านั้นคืออะไรก็คือกองศีลกองสมาธิกองปัญญากองวิมุตติกองวิมุตติญาณทัศนะคำว่ากองนี่แสดงว่ามันมีหลายอย่างแต่ท่านก็ใช้คำว่าศีลขันธ์คือกองศีลคำว่าขันธ์นี่คือกองนั่นเองกองสมาธิก็คือสมาธิขันกองปัญญากับปัญญาขันกองวิมุตติกับวิมุตติขันกองวิมุตติญาณทัศนะก็วิมุตติญาณทัศนะขันเราทั้งหมดนี้คือเป็นกองกองก็พูดง่ายๆคือมรรคแปดนั่นเองมันก็จึงเป็นส่วนสมุทัยที่ต้องละส่วนทุกขสมุทัยที่ว่าต้องละและส่วนที่ข้อปฏิบัติที่ทำให้กำจัดดับเจ้าสมุทัยนั้นนั่นคือมรรคนั่นเองก็จะเรียกว่าเป็นทุกขสมุทัยโยปฏิปทาอริยสัจและปฏิปทาที่ทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานั่นคือมรรคแปดก็มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็คือส่วนที่เป็นเหตุของทุกข์ต้องละส่วนที่เป็นเหตุของนิโรธต้องทำให้เจริญต้องทำให้มากแล้วก็เอา2ข้อนี้มาแล้วแบบแต่ละ2ส่วนนั้นก็แบ่งเป็น5เป็น5นี่ก็จะสอดคล้องลงกันพอดีได้10อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่12เดี๋ยวป่ะ
0: เจ้าค่ะอันนี้มีคาถาท้ายบทด้วยโยมขออนุญาตอ่านได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวป่ะอะไร
0: สาธุเจ้าค่ะ กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจะกุฏกุจจะและวิจิกิจฉาย่อมไม่มีแก่ภิกษุโดยประการทั้งปวงภิกษุผู้เช่นนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลขันธ์ที่เป็นอเสขะสมาธิขันธ์ที่เป็นอเสขะปัญญาขันธ์ที่เป็นอเสขะวิมุตติขันธ์ที่เป็นอเสขะและวิมุตติญาณทัศนขันธ์ที่เป็นอเสขะภิกษุนั้นแลผู้ละองค์ห้าได้สมบูรณ์ด้วยองค์ห้าภิกษุนั้นแลบัณฑิตเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณทั้งมวลในธรรมวินัยนี้เจ้าค่ะ
1: ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นหัวข้อตรงนี้ก็คือผู้ที่ประกอบด้วยคุณทั้งมวลนะผู้ที่ประกอบด้วยคุณทั้งมวลก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหม
0: เ
1: ดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจตรงส่วนคำว่าที่เป็นอเสขะตัวนี้ชนิดหนึ่งหรือที่เป็นอเสขะตัวนี้ชนิดหนึ่งก็คืออเสขะคือไม่ต้องศึกษาอีกหมายถึงพระอรหันต์นั่นเอง
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาธรรมดาแต่เป็นอรหันตผลไม่ใช่แค่มรรคเพราะว่ามรรคนี่ยังต้องศึกษาอยู่ก่อนจะไปถึงผลแต่ถ้าไม่ต้องศึกษาแล้วคือขั้นผลเลยสูงสุดแล้วแล้วแสดงว่าศีลต้องศีลแบบสูงสุดสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็ต้องแบบสูงสุดเอาแล้วสูงสุดแบบเป็นอเสขะศีลอย่างของพระอเสขะกับของพระอเสขะมันไม่เหมือนกันหรอก็ศีลเหมือนกัน
0: โอ้
1: ไม่เหมือนกันเอาแค่ว่าปัญญานะปัญญาของพระสารีบุตรกับปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาตรัสรู้เหมือนกันโอ้แต่ไม่เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ปัญญาของพระอรหันต์ตรัสรู้เหมือนกันกับของพระพุทธเจ้าโอ้แต่ไม่เหมือนกันของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีรายละเอียดตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะกว่าแต่ของสาวกที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ทั่วๆไปมันก็จะมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเท่าของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเพียงพอที่จะตรัสรู้เหมือนกันแต่รายละเอียดของการตรัสรู้นั้นรู้จะท่วนทั่วจะรู้ลึกรู้กว้างไม่เท่ากัน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นศีลของพระเสขะกับศีลของพระอเสขะไม่เหมือนกันเอาแค่ศีล5นะศีล5ถ้าศีล5ของเอาไม่เอาศีล5สิเอาสมมติเอาศีลข้อ4อย่างเงี้ยนะการไม่พูดโกหกเป็นต้นเหมือนการไม่พูดโกหกถ้าเอาศีล5ของโสดาปัตติมรรคศีล5ของโสดาปัตติมรรคเอาศีล5ของโสดาปัตติผลเลยอ่ะศีล5ของโสดาปัตติผลข้อ4นะเอาเฉพาะข้อ4กับศีล5ข้อ4นะเอาเฉพาะข้อ4นะของอรหัตผลโหของอรหัตผลดีกว่ามากเพราะอะไรเพราะท่านจะเอาสัมมาวาจาข้ออื่นเข้าไปด้วยก็คือจะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกด้วยแต่ถ้าของโสดาปัตติผลเราก็จะอาจจะยังแบบพูดเพ้อเจ้อบ้างอาจจะยังแบบว่าพูดตลกโปกฮาบ้างอย่างนี้จะมีแต่ของอรหัตผลคืออเสขะข้อสี่อย่างเดียวนะจะไม่มีมิจฉาวาจาอื่นๆเข้ามารวมด้วย
0: เข้ามาปนอ
1: ๋
0: อเจ้าค่ะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ปัญญาล่ะปัญญาพวกถ้าปัญญาของเอาอนาคามีผลอนาคามีผลนะปัญญานะ
0: เจ้าค่ะ
1: กับปัญญาของอรหัตผลปัญญาเหมือนกันนั่นแหละโอ้แต่ว่าไม่เหมือนกันนะเพราะว่าปัญญาของขั้นอนาคามีเนี่ยยังไม่ได้รู้อวิชชาว่าละยังไงยังไม่ได้รู้ว่าไอ้มานะต้องกำจัดยังไงแต่ว่าของอรหัตผลนี่อเสขะนี่ผมก็จะกำจัดมานะกำจัดอวิชชาได้ในความเป็นตัวตนความเข้าใจเรื่องราวต่างๆนี่จะชัดเจนทีนี้ปัญญาที่จะกำจัดอาสวะขั้นอเสขะของพระอรหันต์ขั้นอรหัตผลธรรมดาเนี่ยนะก
0: ับ
1: ปัญญาขั้นอเสขะของพระพุทธเจ้าโอ้ไม่เท่ากันนะ
0: จ้าค่ะ
1: คือกำจัดสังโยชน์เครื่องร้อนรัด5อย่างนี่ได้เหมือนกันล่ะกำจัดอาสวะกำจัดอวิชชาต่างๆได้เหมือนกันแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังจะมีปัญญาในส่วนของมิจฉา3เรื่องฤทธิ์เรื่องรู้อดีตอนาคตรู้วาระจิตคนอาจจะมีวิชา8นั่นคือหมายถึงอิทธิวิธีจุตูปปาตญาณแต่ของพระอรหันต์ที่กำจัดกิเลสได้เป็นอาเสขะอาจจะไม่มีข้อนั้น
0: แล้
1: วก็จะมีปัญญาอื่นๆที่แบบมันยิ่งขึ้นไปของกองนั้นๆอยู่เพราะนั้นจึงเรียกว่าเป็นกองปัญญาแล้วกองปัญญาคือมันมีหลายอย่างไม่ได้มีอย่างเดียวส
0: ี
1: ่อย่างที่ว่าแล้วก็ยังมีข้อ4ข้อ4ก็แยกไปอีกก็ยังจะมีโกหกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมสมาธิก็โอ้โหกี่ขั้นกี่ขั้นก็ว่าไปปัญญาก็กี่แบบกี่แบบก็ว่าไปแล้วการปล่อยวางก็คือมันมีทุกกี่แบบจะปล่อยวางไงก็มีเท่านั้นแบบวิมุตติอย่างเงี้ยนะว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติมีเท่าไหร่วิมุตติญาณทัศนะก็มีกองเท่ากันอย่างเงี้ยนะจะไล่มานี่คือส่วนที่เราว่าทำไมถึงเป็นอเสขะแล้วแนวที่จะมองดูเป็นตัวบทที่จะให้แยกเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าสัมมัตตสิบประการหมายความว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ย3เราแยกออกเป็นมรรค8ใช่มั้ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะนี่คือส่วนของศีลสมาธิทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นส่วนของสมาธิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะเป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธิอันนี้คือ3กองแล้วมันยังมีเพิ่มอีก2คือสัมมาวิมุตติและสัมมาวิมุตติญาณทัศนะ10อย่างนี้รวมกันเรียกสัมมัตตา10อย่างสัมมัตตา10อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นก็คือจึงเป็นพูดถึง10ประการไม่ใช่8ละเพราะฉะนั้น10ประการนั้นมันก็เลยแยกเป็น5นี่ไง3แยกเป็น8ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: 8บวก2เป็น10เพราะนั้น3บวก2ก็เป็น10แบบเป็น5ไง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือส่วนที่เป็นอาเสขะก็จะไม่เหมือนกับแบบธรรมดาทั่วไป
0: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อ12เรื่องบาง
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อ13ว่าด้วยเครื่องรายรัฐคือสังโยชน์ที่พูดเมื่อสักครู่แล้วก็12ที่ว่าปัญญาในการตรัสรู้ปล่อยวางอ่ะปล่อยวางอะไรในการที่จะละเครื่องร้อยรัดเนี่ยเครื่องร้อยรัดเนี่ยมันมีอะไรนี่คือในข้อ13ตรงนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกทั้งหลายมีเหมือนกันเนี่ยมีเหมือนกันนั่นก็คือเครื่องร้อยรัดแยกเป็น2ส่วนเบื้องต่ำและเบื้องสูงเบื้องต่ำหมายความว่ามันรัดไม่ลึกมันรัดไม่ค่อยแน่นแต่ว่ามันก็แน่นนั่นแหละแต่ไม่ค่อยแน่นถ้าเปรียบเทียบกับเบื้องสูง
0: เจ้าค่ะ
1: เบื้องสูงหมายถึงมันรัดแน่นรัดลึกคือเรียกว่าสูงเป็นความสามารถสูง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะพูดถึงรากมันลึกแล้วก็แน่นหนา
0: ก็เลยเรียกว่ายากด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เขาจะมีคำศัพท์นะเรียกว่าโอรัมภาคียสังโยคือเบื้องต่ำแล้วก็อุทธัมภาคียสังโยคือเบื้องสูงโดยแบ่งเป็นสองส่วนเพราะอะไรเพราะว่าแนวสำหรับอาการกำจัดด้วยเทคนิคก็จะไม่เหมือนกันเราไล่ไปทีละสองส่วนไล่ไปทีละเซตตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้เอาห้าอย่างแรกนะห้าอย่างแรกเรื่องร้อยรัดเบื้องต่ำคือรัดไม่ลึกรัดไม่แน่นสามอย่างแรกได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสก็คือความเห็นว่าเป็นตัวเราของเราพูดว่าแล้วมันก็เป็นสักมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งนะสักกายทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิแหละความเคลือบแคลงเห็นแย้งนั่นคือวิจิกิจฉาแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นในศีลและพรตของตนเรียกว่าศีลัพพตปรมาสสามอย่างนี้จะสามารถกำจัดได้ด้วยศีลได้ด้วยศรัทธาถ้าคุณมีศีลมีศรัทธาคุณจะสามารถกำจัด3อย่างนี้ได้เพราะอะไร พราะว่าศรัทธาคือศรัทธาไหนๆเราไม่ได้ศรัทธาทั่วไปเราศรัทธาเฉพาะเจาะจงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาเนี่ยความมั่นใจจะทำให้ความลังเลเคลือบแคลงสงสัยลากไปโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวพอคุณศรัทธาคุณศรัทธาคุณศรัทธาอะไรคุณศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระธรรมก็คือความเห็นความเข้าใจอะไรที่มันถูกต้องนั่นก็คือจะกำจัดมิจฉาทิฏฐิในส่วนที่เป็นสักกายทิฏฐิเนี่ยออกไปได้ว่านี่ต้องตัวฉันของฉันแต่คุณศรัทธาในพระธรรมว่าในพระธรรมนี้ทำให้ไปสู่นิพพานนั่นนี่นะเราจะไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวเราของเรานั่นนี่นะมันก็จะกำจัดให้เจ้าสักกายทิฏฐิออกไปได้ด้วยความมั่นใจตรงนี้พอเรามีความมั่นใจคือศรัทธาใช่ไหมทำไมมันมีปัญญาขึ้นมาได้เพราะว่าพอคุณมีความมั่นใจคือศรัทธาแล้วสมาธิคุณมีนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วทำไมมีสมาธินิดหนึ่งขึ้นมาเอ้าคุณกำจัดวิจิกิจฉาได้ไงวิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์อ่ะอย่างที่เราคุยกันมาแล้วในข้อก่อน
0: ถูกค
1: ่ะพอคุณมีศรัทธาปุ๊บนิวรณ์คุณลดพลังลงไปหน่อยนึงสมาธิเราก็เพิ่มขึ้นหน่อยนึงสมาธิคุณเพิ่มขึ้นหน่อยนึงปัญญาคุณก็เพิ่มอีกหน่อยนึงปัญญาที่เพิ่มหน่อยนึงนั่นก็คือกำจัดสักกายทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิมาด้วยความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณจะได้ปัญญามาทันทีสามารถกำจัดสักกายทิฏฐิให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้โอเคไหมพอเรามีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างถูกต้องแล้วเราจะไม่รออะไรหมายว่าเราจะไม่ได้รอป่ะขอให้ท่านบรรดาให้ผมมีความสุขนะคือจะไม่งอมืองอเท้าอ่ะนั่นคือเรียกงมงาย
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นพวกที่แบบว่าไปต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็มับขอนั่นขอนี่แล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะยังขี้เกียจเหมือนเดิมยังกินมากเหมือนเดิมแต่ว่าขอให้หายขอให้อะไรเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาไง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็อย่าไม่ทำอะไรเพื่องมงายงมงายแต่ถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธประสงค์จริงๆประกอบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยคุณจะลงมือทำแต่การลงมือทำนั้นจะลงมือทำนั่นคือมีความเพียรเนี่ยทำอะไรก็จะทำศีลศีลจึงมาด้วยศีลที่มานี้ไม่ใช่ศีลแบบว่างมงายศีลแบบอะไรเพราะเราประกอบด้วยปัญญาแล้วมันก็จะเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่ไม่ถูกยึดมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นศีลที่พระอริยเจ้ายกย่องเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาจะสามารถกำจัดศีลพัตตาปรมาได้เข้าใจไหมว่าทำไมศรัทธาเต็มปึ้งเนี่ยในพระพุทธธรรมประสงค์ให้ถูกต้องได้นะกำจัดเครื่องร้ายละสามอย่างนี้ได้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ศีลสมาธิปัญญามาพร้อมในสามข้อนี้เลยนะแต่ว่าปริมาณมากน้อยไม่เท่ากันไงศรัทธาเต็มปึ้งเนี่ยศีลมาเต็มสมาธิมาพอประมาณกำจัดวิจิกิจฉาได้ปัญญามาพอประมาณกำจัดสักกายทิฏฐิได้โดยศีลเต็มก็กำจัดศีลพัตตปรมาได้ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญาตรงนี้โอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: สามข้อแรกนี่คือโสดาบัน
0: เจ้าค่ะ
1: สังโยชน์เครื่องร้ายรัดเบื้องต่ำสองข้อถัดมาก็คือความพอใจในกามกัมมฉันทะความคิดร้ายปองร้ายนี่คือพยาบาทมันจะเป็นลักษณะของสมาธิคุณใจที่ว่าทำไมบางพื้นที่เราจะใจฟุ้งซ่านไม่สงบนั่นคือจะไปทำกัมมฉันทะหรือว่าพยาบาทบางทีทำไมแบบไม่พอใจนั่นนี่นั่นคือพยาบาทแล้วถ้าคุณทำสมาธิได้เต็มคุณละสองอย่างนี้ได้ถ้ายังละไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิมันยังไม่เต็มจิตใจบางทีเราก็จะขึ้นลงๆซ้ายขวาไปตามภาษาต่างๆที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราละกามฉันทะละพยาบาทได้เพราะอะไรเพราะสมาธิเรามีพลังมากขึ้นพลังที่มากขึ้นของสมาธินั้นจึงทำให้สมาธิมันเต็มขึ้นมาสมาธิที่เต็มขึ้นมากำจัดสังโยชน์อีก2อย่างนี้ได้ก็เลยทำให้ผู้ที่สามารถกำจัดเรื่องร้ายรัด5อย่างเบื้องต้นได้นั้นเรียกว่าเป็นอนาคามีศีลเต็ม สมาธิเต็มนี่ศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาพอประมาณเป็นอนาคามีละ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนของสังโยชน์เบื้องสูงคือรัดลึกรัดแน่นความสามารถของมันสูงทั้ง5ประการเนี่ยจะละได้ด้วยปัญญาจะมีอะไรบ้างเรามาดู2ข้อแรก2ข้อแรกเนี่ยคือตัวที่ทำให้เราติดในสมาธิได้สมาธิเต็มๆเนี่ยมันดีแล้วเข้าใจมั้ยแต่ว่าบางทีเราเพลินไปในสมาธิเรายินดีพอใจในสมาธินี่คือ2ตัวที่จะพูดต่อไปนี้นั่นคือรูปราคะและอรูปราคะคือตอนแรกเรายังไม่ได้สมาธิเราทำไมไม่ได้สมาธิเพราะคุณจะไปในกามนั่นคือข้อก่อนนั้นนี้ข้อที่4ที่5แต่พอเราได้สมาธิอันดีแล้วคือสามารถคุณกำจัด2ก่อนนั้นได้แต่คุณอาจจะติดในสมาธิคือสมาธินี่เป็นของดีนะคุณอาจารย์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่มีโทษเลยคือโทษมันมีน้อยมากแต่ไม่มีอยู่ทีนี้เราจะละโทษในสมาธิคุณต้องละ2ข้อนี้รูปราคะและอรูปราคะนั่นคือความที่ว่าเราเพลินไปในสมาธิได้ไม่ว่าจะเป็นสมาธิชนิดที่เป็นชั้นรูปอยู่ในประการที่1ข้อนี้แล้วก็ชั้นอรูปนี่คือในประการที่2รูปราคะเราจะละตรงนี้ได้ก็ต้องอาศัยปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสมาธิโดยตรงในความที่ว่าอาศัยสติสังเกตเห็นว่าสมาธิเป็นงี้นะอย่างคนที่มีประสบการณ์ว่าเราฉันทำจิตให้สงบเป็นอารมณ์เดียวแล้วมันก็นิ่งๆอยู่เงี้ยแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ่ะเนี่ยแสดงว่าคุณติดอยู่ตรงนี้แล้วไงต่อนะไม่รู้เหมือนกันก็นี่นะมีรูปราคะอยู่ฉันไม่เห็นว่าฉันจะต้องยินดีในสมาธิตรงไหนเลยฉันก็อยู่สมาธิตรงนี้ก็ดีแล้วก็ดีแล้วตรงนั้นแหละนี่คือรูปราคะนี
0: ่อืมเจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นสมาธิขั้นอรูปก็จะไปโดนอรูปราคะด้วยตรงนี้คือ2ประการแรกถัดมาก็จะเป็นเรื่องของปัญญาชนิดโดยตรงละคือมานะความถือตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านอวิชชาความไม่รู้แจ้งหมายความว่าไงคือความถือตัวนี่คือความเป็นตัวตนเป็นอัตตาของเราว่าเราเป็นคนนั้นเราเป็นคนนี้รวมตรงนี้เรียกว่ามานะส่วนความฟุ้งซ่านเนี่ยคือคุณเอาสมาธิแล้วเกิดญาณปัญญาเช่นกรณีของท่านพระอนุรุทธะได้สมาธิดีอะไรเนี่ยนะแล้วได้ตาทิพย์เนี่ยนะเห็นอดีตอนาคตหมายถึงว่าเห็นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็ไปตรวจดูทั่วโลกธาตุนั่นๆๆความฟุ้งซ่าน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ไม่ได้ฟุ้งซ่านแบบไม่มีสมาธินะนี่คือมีสมาธิอยู่เต็มๆเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ใช้สมาธินั้นน่ะไปในการแบบปัญญาไปดูเรื่องอื่นน่ะใช้สมาธิให้เกิดปัญญานั่นน่ะคือญาณที่ให้เราเห็นอดีตอนาคตเนี่ยคือปัญญานะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ปัญญามันไม่ใช่การตรัสรู้น่ะปัญญานั้นน่ะฟุ้งซ่านเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่น่าจะเป็นบทเรียนชนะที่ดีกว่ารัดกุมกว่าคุณมีความสามารถอะไรเช่นคุณตั้งใจมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์มีการสามารถในการบริหารจัดการงานเรื่องงานบุคคลท่านผู้ฟังมีความสามารถทางด้านกฎหมายท่านผู้ฟังมีความสามารถทางด้านการแพทย์การหมอใดๆก็แล้วแต่นั่นคือปัญญาของท่านผู้ฟังแต่ปัญญานั้นน่ะถ้าไม่ใช่เป็นในการตรัสรู้นั่นเป็นความฟุ้งซ่านแต่มันเป็นปัญญาเหมือนกันมั้ยใช่ใช่ใช่ใช่แต่มันฟุ้งซ่านไง
0: เจ้าค่ะ
1: มันยังฟุ้งซ่านตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าเครื่องรารัดเบื้องสูงไงมันเป็นปัญญาหรือมันเป็นเครื่องรารัดกันแน่ก็ใช่ไหม
0: เจ้าค
1: ่ะมันดีกว่าตรงนี้สมมุติว่าถ้าคุณไม่มีปัญญาในความสามารถนั้นมันจะไม่เรียกว่าปัญญาก็ไม่ได้เพราะว่าก็เป็นความสามารถของเราในการที่จะแทนที่คุณจะทำงานที่มีคุณค่าน้อยใช่ไหมเช่นจับกังคุณก็ทำงานที่มีคุณค่ามากหน่อยเช่นเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นนักบริหารอันนี้ก็ต้องมีปัญญาคุณค่ามีแต่มันไม่ได้ไปในทางที่ให้เกิดการตรัสรู้ปัญญาที่ว่าดีนั้น มีความฟุ้งซ่านแฝงอยู่ลึกๆนั้นนี่ก็เรียกเครื่องร้อยรัดอยู่เหมือนกันนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: นั่นคือความฟุ้งซ่านอุทธัจจ์ไม่มีกูกุจจะนะอุทธัจจ์เฉยๆเพราะว่าถ้ามีกูกุจจะนี่จะเป็นข้อก่อนนั้นที่พูดถึงความร้อนใจความรำคาญใจเพราะไม่มีความร้อนใจไม่มีความรำคาญใจสมาธิมีแน่หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจเนาะในกรณี
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: ว่าความฟุ้งซ่านในที่นี้หมายถึงปัญญาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการตรัสรู้โอเคและความไม่รู้ความไม่เข้าใจอวิชชาในข้อสุดท้ายประการสุดท้ายนั่นก็จะเป็นเครื่องรัดเบื้องสูงในความที่ว่าเอ๊ะเราไงต่อไอ้ที่ว่าเอ๊ะเราไงต่อนั่นแหละอวิชชา
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ว่าเราไม่รู้ว่าไปไงต่อไงนั่นแหละอวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าเราจับได้ป่ะเอานี่คืออวิชชานี่โอ้นี่แหละคือวิชาความรู้ก็เกิดขึ้นวิชาความรู้เกิดได้ไงตรงนั้นที่เราจับได้ว่ามันไม่ใช่อวิชชามันเป็นอวิชชาเอาก็เกิดเพราะว่าสติเราตั้งไว้เพราะฉะนั้นสติก็ต้องละเอียดลงมากๆประกอบกับปัญญาที่ละเอียดลงมากๆโดยความที่ว่าปัญญาเราเห็นอดีตอนาคตมีความสามารถใดพิเศษแล้วโอ้แล้วมันนั้นกลายเป็นความฟุ้งซ่านในย่านหนึ่งก็คือเป็นกิเลสอย่างละเอียดขึ้นมาเราเห็นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องร้อยรัดที่ลึกที่แน่นละเอียดเห็นได้ยากจึงเรียกว่ามีความสามารถสูงเรื่องร้อยรัดเบื้องสูงก็จึงเรียกเพราะนั้นในเครื่องรัดสัก10ประการนี้ถ้าเผื่อบ้านละได้หมดก็เป็นพระอรหันต์แต่เป็นอุดมบุรุษเหมือนข้อก่อนนั้นโดยแบ่ง2ส่วนเพราะ5อย่างแรกก็จะควอลิฟายสำหรับที่จะเป็นอริยบุคคลใน3ขั้นเบื้องต้นคือโสดาบันสกทาคามีอนาคามี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าสำหรับอรหันต์ก็อีก5อย่างที่เหลือนั่นเองที่ระวัง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนี่ก็เป็นพระสูตรว่าด้วยสังโยชน์นะเจ้าค่ะสังโยชน์สุข้อ13ถัดไปข้อ14จะเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระสุตรค่ะ
1: ข้อ14คือตะปูตรึงจิตนะกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูมันมาไป
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ก็จะเหมือนเป๊ะเลยในเนื้อหาเจโตคีรสูตรมัชฌิมนิกายอาจจะแบบแนวสไตล์การเล่าอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าคอนเทนต์ใน5ข้อของแต่ละส่วนเนี่ยเหมือนกันโดย2อย่างพูดถึงเครื่องตรึงจิตดุจตะปูนั่นคือตะปูตรึงจิตนี่คือ5อย่างหนึ่งหัวข้อก่อนนะปูตรึงจิต
0: เจ้าค่ะ
1: อีกอย่างหนึ่งคือเครื่องผูกใจกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการตะกี้คือตะปูตรึงจิต5อย่างต่อมาคือกิเลสเครื่องผูกใจ5อย่างซึ่งทั้ง2ส่วนนี้ไม่ดีอย่างละ5ก็รวมกันเป็น10อย่างเนาะ
0: เจ้าค
1: ่ะตะปูตรึงจิตมีอะไรบ้าง5ประการประกอบด้วยความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าข้อที่2ในพระธรรมข้อที่3ในพระสงฆ์ข้อที่4ในศีลขาและข้อที่5คือความโกรธความไม่พอใจความที่จิตมีความแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายเวลาที่มีภาษากระทบเป็นเกิดขึ้น
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ข้อนี้มันทำให้จิตแบบมันเหมือนหนามอ่ะเราจะไปต่อไม่ได้หนามที่ทำให้เราจะเดินหน้าไปมันก็ติดเอาไว้อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นะว่าเป็นเหมือนตะปู
0: เจ้าค่ะ
1: ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจในพระพุทธเจ้าคือการตรัสรู้ของท่านว่าไอ้ท่านแล้วท่านตรัสรู้จริงไหมมีตัวตนจริงหรือเปล่าเนี่ยเราจะไปดูสังเวชนิสถานสี่แล้วตรงนี้มันใช่เหรอที่ท่านตรัสรู้จริงไห
0: ม
1: ไอ้ความที่ว่าลังเลเคลือบแคลงในการตรัสรู้ของท่านนี่คือข้อที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: พระธรรมคือองค์ความรู้องค์ความรู้ที่ทำให้ตรัสรู้ได้จริงมันใช่แล้วสมัยนั้นก็อาจจะมีแต่เดี๋ยวนี้จะมีไหมนะอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: พระสงฆ์นี้คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะว่าผู้ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบบในสมัยนั้นน่ะโอ้คงไม่มีแล้วล่ะและในสิกขาก็คือข้อปฏิบัติของตัวเราเองที่เราต้องศึกษาเราต้องทำเราต้องปฏิบัติฉันเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครทำได้หรอกหมายถึงว่าถ้าตัวฉันทำก็ไม่เห็นต้องทำเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยก็นี่มันข้อเก่าแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หรอกใช้เงินได้อะไรเงี้ยวางไปก็นี่คือสี่ข้อแรกเนาะแล้วข้อสุดท้ายนี่ก็คือถ้ามีภาษากระทบกันแล้วแหมจิตใจก็ขุ่นมัวอย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ยังมีอยู่มันก็ยังไม่ถูกยังมีเครื่องข้องกันอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถัดมาอีกคือเครื่องผูกใจเครื่องผูกใจก็มีอยู่5ประการเครื่องผูกใจคือความกำหนัดในประการที่1คือความกำหนัดในกามมันก็ไกลสระหมอมานะความกำหนัดยินดีพอใจในกามคือความสุขเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างประการที่2ก็คือในกายข้อแรกคือกามนะข้อที่2คือกายกายคือกายของเรานั่นเองกายของเรานะกาย
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อที่3คือในรูปแล้วรูปมันต่างกับกายยังไงกายคือความลำบากกายคือเรื่องของร่างกายเป็นรูปหมายถึงว่าเป็นธาตุนะเป็นรูปกายของเราแต่รูปเนี่ยยังรวมถึงสมาธิที่เป็นขั้นรูปด้วยสมาธิที่เป็นขั้นรูปมีความกำหนัดในสมาธินั้นก็จะคล้ายๆกับกามรูปฉันทะที่อนาคามียังละไม่ได้นั่นนะยังยินดีในรูปอยู่ก็คือตรงส่วนนี้แหละเรื่องของรูป
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อที่4ก็คือความที่ว่ากินข้าวอิ่มแล้วอิ่มเกินไปยังประกอบความสุขในการกินความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างหาความสุขทางสบายๆประการที่4ส่วนประการที่5คือปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะความเป็นเข้าถึงความเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นอยากเป็นเกิดมาชาติหน้าขอให้รวยอย่างเงี้ยอยากเป็นมนุษย์หรือเกิดมาชาติหน้าขอให้เป็นเท้าสกัดเทวราชเป็นเกิดในเทวดาชั้นสูงสูงก็มีคนที่เขาคิดอย่างนี้อยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เลยพระพุทธเจ้าจึงตรัสตรงนี้บอกว่าถ้าเรามีเครื่องร้อยรัดหมายถึงว่าเครื่องตรึงจิตทั้งสองส่วนนี้อย่างละห้าห้าความดีความงามความสว่างสวยของจิตเนี่ยจะลดลงเสื่อมลงเสื่อมลงจะไม่เจริญขึ้นเหนือเหมือนคืนเดือนมืดจริงๆต้องคืนเดือนหงายสิคืนเดือนหงายมันสว่างสุดๆปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเฟดลงจางลงลดลงตรงนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่ถ้าคุณกำจัด5อย่าง2ส่วนที่เปรียบเหมือนตะปูตรึงจิตและเครื่องผูกใจออกไปได้จะเหมือนคืนเดือนมืดที่มันค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นเมื่อสุดๆเสร็จปุ๊บก็จะค่อยสว่างขึ้นนิดนึงเฉพาะเวลาใกล้สว่างแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นอีกนิดนึงเหยียบเวลาขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยจนกระทั่งว่าโอ้สว่างเต็มที่ตอนกลางคืนนะก็เรียกว่าคืนเดือนหงายก็จะค่อยๆเวียนกันมาอันนี้คือสองส่วนเรื่องเจโตกีรสูตรเนื้อหาและรายละเอียดนี่เหมือนกันที่มาในมัชฌิมนิกายเลยเป็นไป
0: เจ้าค่ะ ก็น่าสนใจเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านก็จะย้ำเรื่องรู้สึกคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจำกันได้เรื่องตะปูตรึงจิตตรึงใจเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เคยได้ฟังมาเจ้าค่ะต่อไปนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พระสูตรสุดท้ายในวันนี้ก็จะนำเรื่องอุปมาแล้วว่าด้วยสิ่งต่างๆและเปรียบเทียบกับความไม่ประมาทพระพุทธเจ้ายกเอาเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยว่าเลิศที่สุดและเลิศที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายจริงๆคำว่าเลิศเนี่ยจะมีอยู่หลายนัยยะเนาะเอาว่านัยยะนี้พูดถึงเรื่องความไม่ประมาทว่าเลิศที่สุดนะเปรียบกับอะไรบ้างในที่นี้ก็เลยยกมา10อย่างเปรียบเทียบว่าอะไรเลิศเลิศนี่มันอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: อุปมาสั้นๆตรงนี้ไม่ยาวพูดถึงว่าถ้าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสัตว์ที่มีสองเท้าสี่เท้ากี่เท้าก็ตามสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะมีสัญญาไม่มีสัญญามีรูปมีกายหยาบมีกายละเอียดใดๆพระพุทธเจ้านี่เลิศสุดนะอันนี้ส่วนที่หนึ่งอุปมาที่หนึ่งนะอุปมาที่สองเปรียบด้วยกับรอยเท้าเนื้อรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์บกทั้งหลายช้างกันสิเข้าใ
0: จไหมเจ้าค่ะ
1: ปลาวาฬมันไม่ได้อยู่บนบกนะ
0: เจ้าค่ะมีขาด้วยเจ้าค่ะ
1: มันไม่มีขาด้วยแล้วก็ถ้าไดโนเสาร์มันก็ไม่อยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: ปัจจุบันก็ช้างเนี่ยใหญ่สุดในบรรดารอยเท้าทั้งหลายอันนี้อันที่สองคือเปรียบเทียบกับรอยเท้าอันที่สามเปรียบเทียบกับคลอนกลอนคือล็อกนั่นเองล็อกทั้งหลายล็อกเนี่ยหมายความว่าที่มันจะล็อกอ่ะถ้าปัจจุบันคือแม่กุญแจนี่นะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แม่กุญแจนี่อะไรที่มันสมัยนั้นนะแม่กุญแจที่เป็นสุดยอดของแม่กุญแจเลยเนี่ยมันอะไรเอ้าก็ล็อกตรงที่ว่าตรงที่บนสุดอ่ะเขาเรียกยอดเรือนยอดเรือนที่คุณทอดไปถึงยอดกลอนเรือนทั้งหมดไอ้จุดที่เขาจะล็อกไว้อันเดียวเนี่ยนะมันต้องเอาตรงนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เขาจะหมายสมมติว่าเขาใส่กลอนเขาใส่อะไรแล้วมันมีล็อกอีกอันหนึ่งที่จะเป็นเงื่อนสลักเพื่อที่จะให้ทุกอันมันคลายออกอันนั้นแหละเรียกกลอนของเรือนยอดทั้งหมดนี่คือที่สุดของกลอนของล็อกทั้งหลายจะไม่เหมือนกับในสมัยปัจจุบันนะที่เราจะพูดถึงอะไรแม่กุญแจที่มันสะดอกได้ยากที่สุดนะจะคนละในยาก
0: เซ็นทรัลล็อกเปล่าใช่ครับอาจารย์แบบล็อกทั้งบ้านเลยกดทีเดียวล็อกทั้งบ้านอย่างนั้นป่ะจ๊ะ
1: อันนี้ก็จะตีความอย่างนั้นก็ได
0: ้
1: ตีความอย่างนั้นก็ได้ปัจจุบันเขาจะมองว่าล็อกอะไรที่มันแก้ยากนะแต่สมัยก่อนนู้นเนี่ยคือหลายชั้นหลายซับหลายซ้อนก็จะเอาเฉพาะล็อกที่มันจะล็อกแล้วมันไล่ไปหมดทุกอย่าง
0: นั่น
1: เป็นการเลื่อนยอดถัดมากลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยมี3แบบกลิ่นหอมที่เกิดจากรากกลิ่นหอมที่เกิดจากแกนกลิ่นหอมที่เกิดจากดอกมันมี3อย่างในบรรดากลิ่นหอมที่เกิดจากรากต้องรากกฤษณากลิ่นหอมที่เกิดจากแกนต้องแก่นไม้จันแดงกลิ่นหอมที่เกิดจากดอกต้องดอกมะลิถึงจะเรียกว่ายอดที่สุดในบรรดากลิ่นทั้งหลายเหล่านั้นถัดมาก็คือความเป็นยอดของพระราชาคือพระราชามีหลายระดับหลายเลเวลพระราชาเท่ากันอยู่แต่ว่าถ้าประเทศเล็กๆก็ต้องเกรงใจความเป็นพระราชาในประเทศใหญ่ๆหน่อยแล้วถ้าประเทศใหญ่แบบคลุมหลายประเทศอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นมหาราชามีคนนับถือเยอะไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศของตัวเองแล้วก็มหาราชาขึ้นมาแล้วถ้ายิ่งใหญ่มากกว่านั้นก็ระดับพระเจ้าจักรพรรดิคือครอบครองทั่วโลกไปหมดเลยพระเจ้าจักรพรรดิก็เลิศกว่าในบรรดาของพวกเจ้าทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิจนญี่ปุ่นเขาเอาไปเรียกชื่อพระเจ้าจักรพรรดิของตัวเองไงว่าครองทั่วโลกเลยอย่างนี้นะเขาก็เรียกกันไปถัดมาพูดถึงแสงสว่างและแสงสว่างมีสองแสงแสงตอนกลางคืน ็คือแสงดาวทั้งหมดไม่มีไหนสว่างกว่าพระจันทร์โอเคไหมตอนกลางคืน
0: อันนี้จริงเจ้าค่ะ
1: แสงสว่างตอนกลางวันล่ะโอ้ก็พระอาทิตย์จะฤดูไหนก็ตามกลางวันเนี่ยพระอาทิตย์สว่างสุดยิ่งถ้าจะเปรียบกับกลางวันของทั้งปีนะต้องกลางวันเวลาฤดูสัตว์ทำไมถึงว่างั้นเพราะจะเป็นฤดูที่เมฆหมอกเนี่ยมันเคลียร์ไปหมดแล้วแล้วก็ถ้าเทียบสัดส่วนแล้วก็คือพระอาทิตย์อยู่ไกลโลกมากที่สุดใช่ไหมพระอาทิตย์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดอยู่ในมุมที่มันจะรับแสงเต็มๆอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือแต่ละประเทศมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะของอินเดียสมัยตรงนั้นก็จะเป็นฤดูสัตว์หมายถึงหลังฤดูฝนเมฆหมอกเคลียร์ไปหมดแล้วจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วทิศทางแกนหมุนของโลกตรงกันกับตรงนั้นก็จะเป็นฤดูที่แสงสว่างของพระอาทิตย์นี่มันแจ่มอยู่ตลอดเวลากลางวันเนี่ยยาวนานแล้วก็สว่างที่สุดอันนี้ข้อที่9ส่วนข้อที่10อุปมากับน้ำน้ำอันนี้มันจะมากเยอะที่สุดจะแม่น้ำสายไหนยาวเท่าไหร่ก็ตามไม่มีมากไปกว่าทะเลทะเลนี่คือสุดๆของบรรดาน้ำทั้งหลายมหาสมุทรนี่เลิศกว่าแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเป็นแบบนี้
0: เจ้าค่ะ
1: นี้เป็นอุปมาเห็นไหมเป็นอุปมาเพื่อจะดึงไปสู่อุปมาอะไรคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยเลิศกว่ากุศลธรรมทั้งหลายโอ้ความไม่ประมาทนี่สำคัญนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใหญ่สุดอะเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเนี่ยมันคืออะไรอะไม่ประมาทก็ต้องตรงข้ามกับความประมาทแล้วอะไรคือความประมาทความประมาทก็คือแบบสมมติยังไงคือประมาทยกตัวอย่างของความประมาทนะอย่างเช่นคุณเล่นโซเชียลเวลาขับรถเนี่ยอย่างนี้ประมาทแน่นอนถูกปะ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าเรียนหนังสืออยู่แล้วเราก็ไม่สนใจเรียนหนังสือเราก็คุยเล่นกับเพื่อนอันนี้ประมาทแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: หรือเจ้านายกำลังสั่งงานอยู่แล้วเดินสนใจไปทางอื่นดูมือถืออะไรก็ว่าไปอันนี้ประมาทแน่นอนใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ตัวอย่างความประมาทนี่คือแสดงว่าคุณเผลอไปทางอื่นคุณไม่ได้สนใจอยู่กับสิ่งที่คุณควรจะต้องสนใจความที่คุณไม่สนใจอยู่กับสิ่งที่คุณจะต้องสนใจแล้วเผลอไปทางอื่นความเผลอนั่นแหละความเผลอนั่นแหละคือความประมาทถ้าปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นแหละอุบัติเหตุทั้งเยอะแยะเกิดตรงที่ว่าก
0: ็ความประมาทนี่แหละ
1: ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้สนใจถนนไงโดยเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เขาเพลินไปได้ไอ้ความเพลินตรงนี้แหละคือความประมาทเพราะฉะนั้นถ้าไม่ประมาทก็คือไม่เพลินไงถูกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทีนี้ไม่เพลินนี่มันคืออะไรไม่เพลินคือไม่ประมาทเพลินคือประมาทใช่ไหมไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินไม่เผลอคือไม่ลืมไม่ลืมอะไรในที่นี้คือไม่เผลอสติไม่ลืมลมสติและเช่นถ้าเราไม่ลืมลมเอาแสดงว่าคุณไม่เผลอสติคุณมีสติอยู่อะไรกับลมก็อานาปานสติแต่คุณไม่ลืมพุทโธแสดงว่าคุณก็มีสติอยู่กับพุทโธคุณนึกถึงพุทโธความระลึกนั้นคือสติมีสติคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่ประมาท
0: เจ้าค่ะ
1: ความไม่ประมาทเนี่ยจึงเป็นสติเนี่ยนี่ก็จะมาลงล็อกกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทั้งใหม่ๆหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆมาคิดทบทวนนะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหมันยากแท้เนาะนันนีโนเนี่ยก็มานึกถึงว่าแล้วมันมาได้ไงเนี่ยโอ้สติปัฏฐานสี่กินได้ตรงใต้ต้นไทรที่อันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะแล้วตอนจะปรินิพพานก็มาบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดไม่ประมาทกับสตินั่นคือจึงอย่างเดียวกันไง
0: เจ้าค่ะ
1: จั่วหัวมาตอนก่อนจะไปแสดงธรรมก็ด้วยสติป ิดท้ายตอนก่อนจะปรินิพพานก็ด้วยความไม่ประมาทก็คือสติเหมือนกันนั่นเอง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เพราะนั่นมันคือไม่ประมาทคือสตินั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าความไม่ประมาทก็คือการมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือการปฏิ

0: บาอาจารย์ที่เคารพนับถือของพวกเราซึ่งมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศในวันอาทิตย์ที่30นี้ที่อยากจะเชิญชวนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายรวมทั้งท่านผู้ฟังผู้สนใจและมีจิตศรัทธามาร่วมงานกันนะเจ้าคะโยมก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์ได้ชี้แจงเล่าถึงที่มาของการจัดงานแล้วก็รายละเอียดของการจัดงานวันบูรพาจารย์วันที่30สิงหาคมนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนก็คือวันที่30เราก็จะมีงานระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ทำนั้นก็เพราะว่าเราได้ดีมาได้นะคุณเดชใจมันก็มีที่มาที่ไปมีกัลยาณมิตรอันดับแรกก็มีครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็มีครูบาอาจารย์ของท่านของท่านมาครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็นับย้อนไปก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นมาให้มีสาวกสืบทอดต่อคำสอนรับกันมาเป็นทอดเราจึงมีวันนี้แต่คนเรามันจึงมีการเกิด2ครั้งพระพุทธเจ้าว่าการเกิดครั้งแรกก็เกิดจากครรภ์แม่ในครั้งที่1เป็นคนธรรมดาทั่วไปการเกิดครั้งที่2คือเกิดเป็นคนที่ดีคนประเสริฐเกิดเป็นคนดีคนประเสริฐนั่นก็ต้องมีพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นผู้ที่เป็นพ่อผู้ให้กำเนิด
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สืบทอดต่อกันมาตามสายของครูบาอาจารย์และการที่จะมาระลึกถึงตรงนี้คือให้เรามีแบบที่มาที่ไปนะไม่ลืมรากลืมวันเกิดของเราซึ่งวันเกิดของเรานั้นก็เกิดมาเป็นคนดีนั่นแหละเกิดมาในอริยชาติ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นก็จึงมาระลึกถึงกันปีละครั้งโดยก็ปีนี้วันที่30วันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงตรงก็จะมีพิธีทักษิณานุปทานพิธีทักษิณานุปทานก็คือหมายความว่าเราจะสมาทานศีลกับบูชาด้วยศีลบูชาด้วยทานถวายผ้าบางสกุลอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วพระสงฆ์ผู้รับทักษิณาทานนั้นก็จะทําการสวดเจริญทักษิณานุปทานส่วนนี้ก็สวดบทที่ให้เห็นความไม่เที่ยงต่างๆแล้วเราก็จะมาฟังประวัติหลวงพ่อสั้นๆแล้วก็ทำการปฏิบัติบูชาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหลวงพ่ออาจารย์ก็จะมาเทศให้ฟังอธิบายตอบคำถามเรื่องงานปฏิบัติได้ๆอีกประมาณครึ่งชั่วโมงและในวันนั้นกิจกรรมเสริมพิเศษ2อย่างเราก็จะมีคือจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวสตอรี่นะที่เป็นความประทับใจเป็นสิ่งที่เราได้รับจากครูบาอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์จะรวบรวมทำเป็นประวัติของหลวงพ่อฉบับจากมุมมองของลูกศิษย์เพราะว่าเทศต่างๆแบบประวัติของท่านเนี่ยอันนี้ก็มีการรวบรวมไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านเล่าเองบ้างบันทึกไว้บ้างอันนี้คือจากมุมมองของผู้ถ่ายทอดแต่ถ้าจากมุมมองของลูกศิษย์นี่ยังไม่มีเลยก็เลยว่าจะรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้มานั่นคือส่วนที่หนึ่งกิจกรรมเสริมอันที่สองคือพระอาจารย์ก็เตรียมกันเทศของหลวงพ่อที่เทศไว้ในช่วงท้ายๆตอนก่อนที่ท่านจะละขันจากไปที่ได้เทศไว้ในคอร์สปฏิบัติธรรมช่วง 2-3 ปีท้ายยังไม่ได้มีการนำมาทำเป็นรวมเป็นซีดีเป็นชุดซีดีขึ้นมายังไม่มีแต่ว่าทุกวันนี้ก็คงไม่มีใครใช้ซีดีแล้วนะแต่ว่าก็จะแจกเป็นโค้ดเป็นอะไรให้สามารถไปดาวน์โหลดกันได
0: ้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในวันนั้นอันนี้เป็นกิจกรรมเสริม2อย่างเพราะนั้นก็อยากให้ทุกท่านถ้าอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกสำหรับการเดินทางปีหนึ่งเราก็มารวมกันครั้งหนึ่งในการที่จะระลึกถึงข้อนี้บุรพาจารย์ที่ได้ทำความดีมาก่อนทำให้เราได้มีความดีในวันนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะทำให้เราสามารถสืบทอดต่อความดีไปได้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จะจัดขึ้นในเวลา 13 นาฬิกาตรงนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศราชวรวิหารที่บางลำพูนี่เองสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภพกรทุกท่านก็ขอเรียนเชิญไปร่วม

0: งานวันบูรพาจารย์กันได้นะคะและสำหรับท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการแล้วสนใจจะมาร่วมงานก็ได้เลยเพราะถือว่าทุกท่านก็เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเช่นกันเพราะว่ารายการธรรมรับอรุณในช่วงที่มีการจัดรายการโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนศิษย์เอกของหลวงพ่อนี้เกิดขึ้นจากหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสที่ท่านได้มอบหมายให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเป็นผู้แทนในการจัดรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ติดต่อกันมายาวนานถึง15ปีเต็มแล้วถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นและในบางครั้งต้นๆพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยังนำคำเทศของหลวงพ่อเนี่ยมาเสนอทางรายการเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็ขอเรียนเชิญชวนค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเวลา 13:00 น.ของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนก็คือวันที่30สิงหาคมปีนี้คือสิ้นเดือนนี้เลยค่ะ2569พบกันที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารกันนะคะที่บางลำพูค่ะวันบูรพาจารย์ค่ะสำหรับเวลาในวันนี้หมดลงแล้วนะคะดิฉันก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระชันเจ้าขา
1: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
5: ดูอีกนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
6: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
10: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำในเวลา 19:30 ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่6 พฤศจิกายน 2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30 นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือผ้ากฐินใช้กำลังพลรวมจำนวน72 นายมาริชโยรายงาน
3: รัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
11: ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยรัฐบาลได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทางด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาสภาพจิตใจและการดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดโดยยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดรวมถึงการทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นหลักรวมทั้งงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพและคลิปที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้ประสบเหตุเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางจิตใจเพิ่มเติมชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงพลังงานประกาศตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังราคาพลังงานผันผวนสูง
12: นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงทางพลังงานและกำกับดูแลราคาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อราคาอาหารสินค้าและบริการกระทรวงพลังงานได้ปรับเพิ่มอัตราการชดเชยราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิม7บาท22สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็น9บาท86สตางค์ต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ขนาดถัง15กิโลกรัมยังคงตรึงไว้ที่ราคาเดิมที่423บาทส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามีสภาวะติดลบอยู่ที่ 71,826 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 2,044 ล้านบาททำให้กระทรวงพลังงานต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการสภาวะทางการเงินของกองทุนอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้วันเสาร์แล้วครับ8สิงหาคม2569แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตาสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
0: ครับวันนี้พบกัน เป็นประจำทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้นะครับทีมงานหลากหลายเลยนะครับมีพี่อุเทนพงษ์พันธ์ใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่บดพี่แดนด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็หลายๆท่านนะคะตอนนี้เปิดทั้งวิทยุนะแล้วก็เปิดทั้ง Facebook
0: Live ด้วยครับ
1: รวมกันเลยนะคะ
0: ก็จะถ้าเป็น Facebook Live ก็จะดีเลย์นิดนึงนะดีเลย์ประมาณ10วินาที
1: ค่ะหลายๆคนก็อยากมาอัปเดตแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นรวมถึงวันนี้มีหลายๆสถานการณ์เลยนะที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็มาอัปเดตกันวันนี้ตอนเช้า6โมงเช้าเลยแต่เรื่องแรกเลยที่เราจะอัปเดตนั่นคือเรื่องของพยากรณ์อากาศกันดีกว่าเพราะว่าณตอนนี้นะคะมีประกาศ
0: ค่ะนะครับมีประกาศมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดวันนี้8สิงหาคมเมื่อ5:00 ที่ผ่านมานี่เองเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับแล้วก็ฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยฝนจะตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับส่วนภาคกลางกทม.ปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะมีฝนหนักบางพื้นที่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับยังไงระมัดระวังพอฝนตกหนักเนี่ยระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยแรงอยู่นะคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่ง 8-9 สิงหาคมนี้ครับ
1: ค่ะส่วน12-13สิงหาคมนี้นะคะก็เป็นช่วงวันหยุดพอดีก็คือช่วงวันประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะแน่นอนว่าต่อให้มีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนอยู
0: ่
1: ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันด้วยอย่าเพิ่งชะล่าใจอุ้ยฝนลดแล้วยังไงก็ต้องพกร่ม
0: นะคะ
1: ย
0: ัง
1: ไงต้องพกเสื้อกันฝนอยู่ดีเน
0: า
1: ะ
0: นะครับแล้วก็จะไปจังหวัดไหนอะไรไงเช็คสภาพอากาศกัน
1: ของจังหวัดนั้นๆด้วย
0: ใช่จริงๆช่วงนี้พอมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยช่วงไปทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเนิร์สสักนิดนึงครับ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าจะเช็คนะสามารถเช็คล่วงหน้าได้อย่างเช่นวันนี้นะคะภาคเหนือเนี่ยฝนตก 70% เลยอุณหภูมิสูงสุด36องศาต่ำสุด23องศาภาคอีสานเนี่ยฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ 70% เช่นเดียวกันภาคตะวันออก 70% กรุงเทพและปริมณฑล 70% นะคะภาคกลาง 60% แล้วก็อ่าวไทย 40% นะแล้วก็ภาคใต้อันดามัน 60% อันนี้คือสำหรับเรื่องของฝนตกนะคะ
0: ทีนี้มาดูเรื่องของพายุกันสักนิดนึงอันนี้แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไทยนะแต่ว่าใครที่จะไปญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนี้อาจจะต้องเตรียมพร้อมกันสักนิดนึงคนไทยไปญี่ปุ่นกันเยอะนะครับซึ่งทางการญี่ปุ่นเองเขาเตรียมพร้อมรับมือพายุใต้ฝุ่นดอลฟินกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแล้วก็ตอนนี้สั่งอพยพประชาชนเกือบ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะแล้วก็จังหวัดโอกินาวะแล้วนะครับพร้อมกับยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวหลังเกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุขณะที่บริษัทโตโยต้าของญี่ปุ่นนะสั่งระงับการทำงานในโรงงาน9แห่งชั่วคราวแล้วก็นอกจากนี้ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเขารายงานว่าเจ้าไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยมีความรุนแรงระดับ1นะครับด้วยกำลังลม198 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็เตือนว่าอาจจะทำให้ฝนเนี่ยตกหนัก และอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมด้วยแล้วพายุขนาดใหญ่เนี่ยนะครับยังจะแผ่อิทธิพลครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะคิวชูรวมไปถึงจังหวัดคุมาโมโตะด้วยนะครับซึ่งคุมาโมโตะเนี่ยเพิ่งเจอเหตุเรื่องของ
1: แผ่นดินไหว
0: ไปนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: อันนี้คือญี่ปุ่นนะคะในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยก็เผชิญอากาศร้อนอบอ้าวเป็นประวัติการณ์ที่อุณหภูมิ 42.5 องศาเซลเซียสซึ่งร้อนที่สุดในรอบ122ปีนะคุณต้น
0: ค
1: ือสื่อต่างประเทศเนี่ยถ้าใครได้เห็นภาพเขาจะนำภาพถ่ายความร้อนหรือว่าอินฟราเรดเนี่ยที่บันทึกไว้ในกรุงโซออกมาเผยแพร่ซึ่งจะเห็นระดับพลังงานรังสีอินฟราเรดที่ออกมาจากวัตถุต่าง
0: ๆ
1: คือค่าความร้อนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเฉดนะเฉดสีเนี่ยก็จะมีสีม่วงนะคะสีเหลืองแล้วก็สีแดงซ
0: ึ่
1: งภาพที่เป็นสีม่วงเนี่ยจะอยู่บนหน่
0: อ
1: ยเป็นสีที่ยังมีจุดความเย็นส่วนที่เป็นสีแดงและสีเหลืองเนี่ยคือจุดที่มีความร้อนสูงนะคะก็จะไล่ระดับกันลงมาโดยสภาพอากาศทั่วไปในเกาหลีใต้นะคะได้รับการคาดการณ์ว่าจะร้อนไปตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็กรุงโซเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่39องศาเซลเซียสทำให้ประธานาธิบดีนะคะอีแจมยองเนี่ยต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตเพราะว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากความร้อนไปแล้วกว่า20คนก็คือเรื่องของสโตรกนั่นเองนะคะเนี่ยญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับพายุไทยก็ฝนตกนะส
0: ่
1: วนเกาหลีใต้ก็ความร้
0: อ
1: นนะคะ
0: คือ
1: ต้องระวัดระวังแล้วต้องเช็คเรื่องของอุณหภูมิให้ดีนะ
0: ใช่แล้วก็หลายประเทศที่ไม่เคยเจอเรื่องของอากาศร้อนอะไรแบบนี้เลยเนี่ยกลับเจอหรืออย่างของถ้าโซนยุโรปเนี่ยของฝรั่งเศสเองเขาก็เตือนเรื่องของคลื่นความร้อนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายเพราะว่าจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์เอลนีโญเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: นะครับไปติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้ถือว่าเป็น เรื่องราวที่สะเทือนใจหลายๆคนเหมือนกันเรื่องของเหตุยิงภายในพื้นที่ของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่เลยนะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเช้าท่านลงพื้นที่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็กล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าได้ขอแสดงความเสียใจทั้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะครับรวมไปถึงนักเรียนทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้ด้วยแม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ว่ายอมรับว่าเนี่ยกระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับซึ่งหลังจากนี้เองเนี่ยท่านนายกลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการแก้ไขปัญหาและหามาตรการมาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็ยืนยันในจุดยืนเดิมที่ท่านเคยยืนยันเรื่องของอาวุธปืนท่านบอกว่าแม้ที่ผ่านมาเคยมีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการเรื่องของอาวุธปืนแต่ได้คัดค้านมาตลอดตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหตุการณ์นี้เนี่ยคงเป็นคำตอบสำหรับใครที่เคยพูดเรื่องนี้อยู
1: ่
0: ส
1: ่
0: วนอาวุธปืนเถื่อนก็ต้องเพิ่มการตรวจตราบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดด้วยและเดี๋ยวท่านนายกเองจะเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงคำสั่งห้ามซื้
1: อ
0: ห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานแต่ยังไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่เข้มแข็งเพียงพอในการบังคับใช้วันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีกำลังมากพอแล้วที่จะเสนอแก้กฎหมายเรื่องนี้ไม่ให้ปืนเนี่ยกลายเป็นเครื่องทุ่นแรงของคนที่ขาดสติสัมปชัญญะในท่านนายกพูดไว
1: ้
0: นะครับคนที่จะสามารถใช้หรือว่าพกพาอาวุธปืนได้เนี่ยควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เท่านั้นนะครับส่วนประเด็นความกดดันภายในโรงเรียนเนี่ยท่านนายกบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยพิสูจน์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าต้องหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเด็กสามารถครอบครองและนำอาวุธปืนรวมถึงกระสุนเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนได้แม้โรงเรียนจะไม่สามารถตรวจค้นหรือว่าเอ็กซเรย์สิ่งของได้แต่อาวุธปืนเนี่ยถ้าเป็นของผู้ปกครองก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ปกครองเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ผู้ใหญ่เองต้องมีหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงอาวุธเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์การเรียนแบบในลักษณะแบบนี้แล้วก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการมาตามมาตรการป้องกันไว้แล้วครับ
1: ค่ะส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะไม่พ้นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งทางด้านของนายประเสริฐจันทระรงทองเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้พูดถึงสถานการณ์นี้นะคะว่าเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่ง ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยท่านตรวจราชการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะซึ่งก็ได้รับทราบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดเลยนะคะแล้วก็พอทราบว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเร่งควบคุมสถานการณ์อย่าให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมนะแล้วก็ทำให้เข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุดซึ่งท่านก็บอกเขาว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีการใช้อาวุธในสถานศึกษาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากอันดับแรกเลยขอความร่วมมืองดเปิดเผยข้อมูลในบางเรื่องที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมลอกเลียนแบบนะคะพร้อมที่จะเร่งเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโรงเรียนทั่วประเทศด้วยซึ่งในระยะที่ผ่านมาก็จะได้ยินเรื่องของการเกิดเหตุความรุนแรงแบบนี้บ่อยครั้งนะคะก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรวมถึงในเรื่องของการเยียวยาด้วยค่ะน้องต้นค่ะคือทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้บอกว่ามีการสั่งการเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงภายในกันที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยเร็วที่สุดนะคะโดยหลักเกณฑ์ของกองทุนเนี่ยมีแบบนี้นะกรณีเสียชีวิตรายละ1 ล้านบาทกรณีทุพพลภาพนะคะรายละ700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ100,000 บาทซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยได้บอกนะคะว่ารัฐบาลก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะพร้อมส่งกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยไปกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในกรณีนี้ด้วยโดยรัฐบาลเนี่ยจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกองทุนให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บต่อไปทีนี้อันนี้คือในเรื่องของการเยียวยาภายนอกที่เราสังเกตเห็นได้ถ้าได้รับบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียชีวิตแล้วภายในจิตใจจริงๆมีเด็กหลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วก็ได้รับภาวะที่กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอย่างมากนะน้องต้น
0: ใช่ครับ
1: บางทีเก็บไปฝันบางทีก็เก็บไปเป็นประสบการณ์ที่มันเรียกได้ว่าเป็นบาดแผลในชีวิตก็ว่าได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งทางด้านเยียวยาตรงนี้ด้วยนะคะ
0: ซึ่งทางด้านจิตใจเองเนี่ยทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับท่านก็ทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำกระทรวงเนี่ยนะครับท่านนิกรสมกลางก็ร่วมลงพื้นที่เหมือนกันในเบื้องต้นเนี่ยขอให้ทุกหน่วยงานของพม.เองเนี่ยเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังแล้วก็กำชับทางพม.จังหวัดของนนทบุรีแล้วก็ทีมหน่วยงานพม.ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือทันทีตามภารกิจของกระทรวงพม.โดยเฉพาะการช่วยเหลือเฉพาะหน้าในขณะนี้ซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับขอให้ติดต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสรส.กระทรวงพม.นะครับผ่านสายด่วนได้นะครับของสายด่วนพม.โทร1300ตลอด24 ชั่วโมงอันนี้คือการเยียวยาในส่วนของทางกระทรวงพม.ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเองเขามีการจัดทีมดูแลขออภัยดูแลเรื่องของสภาพจิตใจจากกรมสุขภาพจิตนะทีม MCAT เนี่ยมาช่วยดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการสรุปยอดตัวเลขล่าสุดเรื่องของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนของจังหวัดนนทบุรีข้อมูลเมื่อช่วง5 โมงเย็นที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้ผู้บาดเจ็บเนี่ย23 รายกลับบ้านได้แล้ว10 รายเหลือรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย13 รายก็กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับมีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลบางบัวทองโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรแล้วก็โรงพยาบาลธนบุรี2นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยานะครับนอกจากนี้เองนะครับทางโฆษกของทางตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ออกมาสรุปเบื้องต้นนะให้สัมภาษณ์เบื้องต้นว่าจากการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนตามปกติและเข้าเรียนพอเมื่อเรียนไปได้ระยะหนึ่งได้ลุกขึ้นแล้วก็ก่อเหตุภายในโรงเรียนซึ่งก่อนเดินออกจากห้องเรียนเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุต่อแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยก่อเหตุอย่างที่เราเห็นตามข่าวนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดแล้วก็ประสานโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็สาเหตุแรงจูงใจเนี่ยเบื้องต้นตำรวจได้สอบปากคำพยานในจุดเกิดเหตุเนี่ยรวมถึงบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ โดยเฉพาะพ่อของผู้ก่อเหตุนอกจากนี้ตำรวจจะตรวจสอบอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นเนี่ยมีบางส่วนเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุเนี่ยเล่นเกมที่มีลักษณะของการใช้อาวุธปืนและพบการค้นหาข้อมูลหรือว่าเซิร์ชเนี่ยข้อมูลที่เกี่ยวกับหลายเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับคดีครั้งนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุเคยเล่าว่าเล่าให้เพื่อนฟังว่าผู้ปกครองเนี่ยเข้มงวดเรื่องของการเรียนและโรงเรียนมีความกังวลเรื่องของผลการศึกษานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้
1: สร
0: ุ
1: ป
0: นะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ย8รายณขณะนี้เนี่ยนะครับเป็นคุณครูเนี่ย5นะครับแล้วเป็นคุณปู่คุณย่าของผู้ก่อเหตุรวมเป็น7แล้วก็รวมไปถึงตัวผู้ก่อเหตุเองเป็น8นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางเรียนเทพศิรินทร์ก็ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้วนะคะวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้นะก็ให้น้องๆได้ไปนะคะพักแล้วก็เยียวยากันนะจริงๆมีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับความสูญเสียแต่ว่าเราขอเบรกไว้ก่อนได้ไหมน้องต้นไปดู
0: เดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตอีกแป๊บนึงได้ไหมเพราะว่าเรื่องของรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กนิดนึงละกันในพื้นที่ของบ้านหนองสองตอนครับของอำเภอเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมีผู้บาดเจ็บ18รายเป็นเด็กเล็ก16รายนะครับแต่อันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งทางปภ.ของกาญจนบุรีแล้วก็หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเหตุเกิดเนี่ยเมื่อวานนี้เวลาไล่เลี่ยกันกับที่เกิดที่นนทบุรีเลยช่วงประมาณ 11:59 ช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ดำเนินการในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลซึ่งสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะถ้าเราได้ดูถ้าในโซเชียลเนี่ยจะเห็นเป็นคลิปรถเก๋งพุ่งชนเข้ามาทะลุรั้วเนี่ยเข้ามาเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี
1: ้
0: แต่ว่าเด็กเล็กบาดเจ็บ16ราย
1: เบื้องต้นนี่ก็จริงๆเราได้มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของโรคประจำตัวนะทีนี้แต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าผลสรุปจะเป็นยังไงนะคะ
0: ครับผมไปกันที่เรื่องไหนดีครับทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงละก่อน
1: ทักทายคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายๆท่านนะคะที่ก็มาแสดงความเสียใจนะคะคุณอัชราปิ่นทองบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะค่ะ
0: มีพี่เฉวงนวลนินสวัสดีน้องต้นน้องไอครับฟังทุกวันอยู่ที่นาหม่อมสงขลาฝนตกโปรยปรายมืดฟ้ามัวฝนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับมีพี่สุเทพนะครับสวัสดีทักทายมาพี่นาฏอนงค์อ่างทองอำเภอแสวงหา27องศานะครับพี่สุเทพบอกว่าแชร์แล้วเรียบร้อยพี่ทองพูนบอกว่าที่ภูเตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับพี่ธงชายยอดทองสวัสดีรายการข่าวยามเช้านะครับอยู่ตอนนี้อากาศดีตะเคียนรามครับ
1: นะคะมีจันทบุรีด้วย26องศาอุ๊ยอากาศกำลังดีเลยนะนะคะจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี26องศาครับคุณคมสันนะคะ
0: มีพี่อยู่ในใจชัยภูมิแต่เขาบอกว่าอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรนะ
1: อ้าวไม่ได้อยู่ในใจอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้อ
0: ยู่ทุ่งกุลาร้องไห้นะฝนพร่ำๆเป็นระยะนะครับมีพี่หนุ่มบ่อทองกบิลบุรีทักมาพี่ประเทืองพี่อเนกพริกไทยพี่พิสุทธิ์นะครับพี่ประยงอยู่พิษณุโลกบางระกำพี่สุโพไขนะครับพี่ออสขุดปิ่นนะครับ
1: ค่ะคุณไก่เกตสยองนี่ชื่อเขานะบอกว่านครสวรรค์27องศาค่ะจริงช่วงตอนเช้าๆเนี่ย26-27เนี่ยอากาศกำลังดีนะ
0: เย็นนอนกำลังนอนสบายเลยนะครับ
1: เดี๋ยวขออัปเดตอีกเรื่องนึงก่อนที่จะพักเบรกได้ไหมคะมาเป็นเรื่องที่คิดว่าต้องอัปเดตแหละเพราะว่าเป็นเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาอาจจะได้ดูภาพข่าวดูข่าวกันมาบ้างแล้วนะคะกับการมาเยือนประเทศไทยนะสำหรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยเมียนมาเนี่ยร่วมเปิดไทยแลนด์เมียนมา Business Forum 2026นะคะเดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจตั้งเป้าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายมินอ่องไหลนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026นะคะในห้อง Penary Hall ชั้น1ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตรงนี้เองนะนะคะก็ได้มีหลายๆท่านนะคะที่เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่าไทยแล้วก็เมียนมาเนี่ยพร้อมเดินหน้าสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นความไว้วางใจแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ดูแลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีงานทำมีรายได้แล้วก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยนะคะขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็ภาคธุรกิจจะต้องดำเนินหน้าต่อไปด้วยซึ่งปัจจุบันเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยนะคะโดยมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันเนี่ยกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมหลายสาขานะทั้งสาขาด้านของพลังงานการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยหลายๆคนชอบไปเที่ยวนะนะที่ประเทศลาวสวยงามมากเลย
0: ที่เมียนมาด้วย
1: ที่เมียนมาด้วยนะคะซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือได้อีกมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับความร่วมมือทางด้านการค้าเนี่ยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่แม่สอดเมียวดีพร้อมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศซึ่งมีเป้าหมายจะผลักดันเข้าสู่ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนไทยก็ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของเมียนมาค่ะแล้วก็จะพร้อมขยายการลงทุนสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันด้วยขณะที่ด้านพลังงานเองเนี่ยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะเดินหน้าความร่วมมือที่มีอยู่แล้วแล้วก็เร่งกระบวนการที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างการความมั่นคงทางด้านพลังงานร่วมกันอีกด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองทั้งสองฝ่ายมีการตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงผลักดันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของคมนาคมโลจิสติกนะรวมถึงปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งท่านนายกบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกเนี่ยทำให้การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับผู้คนเนี่ยมีความสำคัญมากและภาคเอกชนก็เป็นกำลังสำคัญนะในการขับเคลื่อนโอกาสนี้โดยรัฐบาลไทยแล้วก็เมียนมาเองก็พร้อมสนับสนุนภารกิจของภาคธุรกิจเองหอการค้าเอ่ยหรือว่าผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเวทีเนี่ย Thailand Myanmar Business Forum 2026นี่ถือว่าสำคัญนะในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนของไทยและเมียนมาเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศด้วยนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องและกันสั้นๆและกันก่อนที่จะพักเบรกกันนะครับทางรัฐมนตรีทางด้านรองนายกสุภจีนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเขามีแนวคิดทำโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะซึ่งจะใช้พรกเงินกู
1: ้
0: ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนำเรื่องนี้หารือกับท่านรองนายกเอกนิติก่อนนะครับว่าจะใช้เงินจากเงินกู้หรือว่าเงินงบประมาณโดยจะต้องดูการใช้ให้มีประสิทธิภาพด้วยต้องกระจายให้ทั่วถึงสร้างรายได้ให้กลุ่มท่องเที่ยวซึ่งช่วยทั้งคนเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของคนที่จะไปเที่ยวด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอดูก่อนขอไปตกผลึกกันก่อนส่วนที่มีการตั้งคำถามว่าความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเงินกู้เนี่ยมาใช้ในโครงการท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีบอกว่าท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นเหตุผลที่จะต้องมาดูอย่างรอบคอบเลยยังไม่เคาะว่าจะเอาเงินจากก้อนไหนนะครับส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเฟส2ที่มีการพูดถึงเอาไว้จะออกมาพร้อมกันไหมนะครับหรือว่าแยกกันท่านรองนายกสุภจีบอกว่าไม่จำเป็นต้องออกมาพร้อมกันต้องดูความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนจะช่วงปลายปีนี้ฤดูการท่องเที่ยวหรือช่วงไหนอะไรยังไงถ้าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวคงต้องดูเรื่องของฤดูการท่องเที่ยวแต่ไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยต้องดูความจำเป็นเร่งด่วนดูว่าจะดึงงบประมาณก้อนใดมาใช้เต็มมากที่สุดคงต้องมีการพูดคุยกับทางท่านรองนายกเอกนิติกันก่อนที่จะนำเสนอครม.ต่ออันนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันเบรกกันสักครู่ดีไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าของข่าวยามเช้านะไปฟังคุณพลื้อแก้วพี่บุญกันก่อนค่ะ
0: กติกาของข่าวกันก่อนครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง และให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกที่เป็นประเด็นเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วและได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บด่วนที่สุดพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเร่งด่วนโดยยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตโดยระบุว่ารู้สึกเสียใจมากเห็นใจว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรในประเทศของเราและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะเหตุผลนี้ด้วยนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเผยเมียนมายินดีร่วมมือกับไทยแก้ปัญหาชายแดนทุกมิติทั้งเรื่องสารพิษในแม่น้ำยาเสพติดหมอกควันพร้อมขอไทยคุมเข้มชายแดนสกัดขบวนการส่งอาวุธให้ชนกลุ่มน้อยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาสารพิษในแม่น้ำระหว่างไทยและเมียนมาครับว่าทางประธานาธิบดีเมียนมานายมินอองไลได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนครับในการทำให้สิ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของหมอกควันข้ามแดนสารพิษในแม่น้ำและเรื่องการป้องกันปราบปรามยาเสพติดร่วมกันโดยส่วนนี้ครับเมียนมาบอกว่าพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประเทศไทยแล้วครับพร้อมขอให้ฝ่ายไทยนั้นไปหาค่าปนเปื้อนที่เกินมาตรฐานและอันตรายจริงๆอย่าไปยึดค่าสากลเพียงอย่างเดียวเพราะสภาพภูมิประเทศนั้นไม่เหมือนกัน จะได้ทำให้ข้าวปนเปื้อนดังกล่าวนั้นเป็นระดับที่มีความปลอดภัยกับประชาชนผู้บริโภคซึ่งทางเมียนมาก็ให้ความร่วมมือส่วนอีกหนึ่งสิ่งครับที่เมียนมานั้นขอความร่วมมือจากฝั่งไทยก็คือต้องมีความเข้มข้นตามด่านชายแดนของไทยพร้อมยังระบุว่าเรื่องชนกลุ่มน้อยที่มีอาวุธต่างๆมาจากไทยเป็นจำนวนมากแล้วครับจึงขอความร่วมมือไทยให้ปิดช่องทางทุกอย่างที่จะทำให้ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธเหล่านี้เข้าถึงอาวุธหรือว่าเครื่องทุนแรงซึ่งนี่ก็เป็นคำขอที่มีเหตุผลครับดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายทหารของไทยก็ต้องไปควบคุมเรื่องเหล่านี้ตามแนวชายแดนตามด่านชายแดนรวมไปถึงครับด่านพรมแดนธรรมชาติเพื่อมาให้สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มติดอาวุธซึ่งก็จะส่งผลต่อเมียนมานั่นเองล่ะครับมาดูเรื่องดีๆครับของผู้ส่งออกไทยกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีมอบรางวัล44ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี2569ดันไทยจากผู้ส่งออกสู่ผู้สร้างนวัตกรรมเชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569หรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับว่า Prime Minister Export Award 2026เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการสินค้าและบริการประเภทต่างๆในประเทศไทยครับโดยรางวัลนี้ครับคือรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยมีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกซึ่งการแข่งขันในปัจจุบันนะครับไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มปริมาณการส่งออกเพียงอย่างเดียวครับพี่น้องประชาชนแต่คือการผลักดันประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกรัฐบาลครับซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเศรษฐกิจใหม่ผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อยกระดับประเทศไทยจากผู้ส่งออกสินค้าไปสู่ผู้สร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มเร่งเดินหน้าปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนเปิดตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงโอกาสในตลาดโลกที่มากขึ้นครับเพื่อให้การเติบโตของภาคการส่งออกนั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในทุกระดับพร้อมกับชื่นชมผู้ประกอบการไทยครับที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อครับที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้นกกระซิบแก้หนี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยถึงกรณีข้อเสนอให้รัฐบาลนั้นพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแล้วครับว่าทางกระทรวงนั้นพร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวไปประเมินความเหมาะสมอย่างถี่ถ้วนครับโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับมีส่วนสำคัญในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยเงินสะพัดจากร้านค้าและระบบการเงินประมาณ 100,000 ล้านบาทนั้นได้หมุนเวียนและกระจายไปทั่วประเทศครับซึ่งมีสัดส่วนการกระจายตัวคล้ายกับโครงการคนละครึ่งพลัสในอดีตคือมีเม็ดเงินครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเพียง 15-16% เท่านั้นครับส่วนที่เหลือครับกระจายลงสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงทั่วประเทศครับนอกจากนี้เพิ่มเติมครับพี่น้องประชาชนกระทรวงการคลังยังส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าใช้นกกระซิบซึ่งนกกระซิบคืออะไรครับนกกระซิบจะเป็นตัวช่วยให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารู้จักนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสรุปการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้เรียบร้อย เพื่อนำเอกสารทางการเงินดังกล่าวเลยแหละครับไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ง่ายยิ่งขึ้นครับป้องกันไม่ให้ประชาชนนั้นต้องตกเป็นหนี้นอกระบบนั่นเองครับและสำหรับผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าจะมีการประเมินผลอย่างละเอียดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ยอมรับว่าสัดส่วนการเยียวยาแบบ 60-40 รัฐบาลออกให้ 60% ประชาชนจ่าย 40% แม้จะมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยสัดส่วนที่มากกว่าแต่ได้รับข้อเสนอแน่จากประชาชนบางส่วนนะครับว่าคำนวณได้ยากไปสักหน่อยครับ 60-40 และเรียกร้องอยากให้กลับไปใช้รูปแบบคนละครึ่ง 50-50 ครับคำนวณได้ง่ายซึ่งทางกระทรวงการคลังก็พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อจะนำมาประกอบการพิจารณาต่อไปนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสคบกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงเทรนด์ดูดไขมันร่อง11สั่งสคบลุยตรวจคลินิกเสริมความงามย้ำราคาโฆษณาต้องจ่ายจริงห้ามบวกเพิ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่อยากมีหุ่นดีๆอยากมีซิกแพคอยากมีร่อง11ครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับสั่งการให้นะครับทางสคบนั้นเร่งบูรณาการร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเข้าไปตรวจสอบคลินิกเสริมความงามอย่างเข้มงวดครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่อง11ที่เจอบริการไม่ตรงปกครับโดยโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อถึงวันผ่าตัดครับพี่น้องประชาชนกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายพุ่งสูงถึง 70,000 บาทเกือบครึ่งครับพร้อมย้ำเตือนผู้ประกอบการนะครับว่าราคาที่โฆษณานั้นจะต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภคจ่ายจริงเท่านั้นครับด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งซึ่งให้โฆษณาราคาต่ำเกินจริงแต่กลับเรียกเก็บเพิ่มกว่าเท่าตัวในวันรับบริการรวมถึงการให้ลงนามในเอกสารยินยอมที่ไม่รับประกันผลลัพธ์ด้วยซึ่งเข้าข่ายการใช้เงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับโดยขณะนี้สคบนั้นได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายแล้วครับและเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อเท็จจริงทั้งนี้สคบได้ยกระดับการกำกับดูแลสัญญาธุรกิจเสริมความงามให้ผู้ประกอบการนั้นต้องเปิดเผยรายละเอียดหัตถการค่าใช้จ่ายทั้งหมดชื่อแพทย์พร้อมใบอนุญาตและเงื่อนไขการยกเลิกบริการแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจครับเพื่อป้องกันการช่อชนและเอาเปรียบพี่น้องประชาชนซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนประชาชนเพิ่มเติมนะครับว่าความสวยไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงความสวยไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงครับก่อนตัดสินใจใช้บริการควรสอบถามราคารวมทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรอ่านเอกสารให้ครบถ้วนก่อนลงนามและเก็บหลักฐานโฆษณารวมถึงใบเสร็จไว้ทุกครั้งทั้งนี้ครับหากพบการโฆษณาเกินจริงถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอย่างไม่เป็นธรรมหรือถูกบังคับให้รับเงื่อนไขที่เสียเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสภาพจิตใจนักเรียนครูผู้ปกครองจากเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนในโรงเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งทีมตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเยียวยาสภาพจิตใจนักเรียนครูผู้ปกครองจากเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับเปิดเผยครับว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของครูและนักเรียนที่เสียชีวิตจากกรณีเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว รวมถึงคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครนั้นอยากให้เกิดขึ้นขณะนี้ครับกระทรวงพม.ซึ่งมีภารกิจในการดูแลเด็กและเยาวชนได้ส่งทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและทีมพม.จังหวัดนนทบุรีครับลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546รวมทั้งเยียวยาสภาพจิตใจทั้งเด็กนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองที่ได้รับความเสียหายอีกทั้งจัดผู้จัดการรายกรณีหรือว่าเคสเมเนเจอร์ครับหรือทีมสหวิชาชีพและทีมของนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะครับในการก้าวผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันแหละครับหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนครับขอให้ติดต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงพม.ได้นะครับผ่านสายด่วนพม.โทร1300ตลอด24ชั่วโมงครับและปิดท้ายครับตีข้องร้องข่าวในวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะลุ50สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวรัฐบาลเดินหน้าดูแลค่าครองชีพเร่งส่งออกท่องเที่ยวและการลงทุนต่อเนื่องพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเรกได้กล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2 และกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเลยครับสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจนั้นเริ่มฟื้นตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้าไปยังผู้ประกอบการรายย่อยไปยังเกษตรกรและไปยังชุมชนอันเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนครับทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจใช้จังหวะที่ความเชื่อมั่นนี้เริ่มฟื้นตัวเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องครับทั้งการขยายตลาดส่งออกและเปิดตลาดใหม่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการต่อยอดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นนะครับที่การกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมไปถึงการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั่นจะมีความยั่งยืนนั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นพร้อมก้าวสู่เวทีโลกกับ37ลวดลายผ้าไทยจาก26ชุมชนวัตถุดิบ GI จากทั่วประเทศและรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจในการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งคือสิ่งที่ประเทศไทยพร้อมนำเสนอและถ่ายทอดสู่ผู้แทนจากกว่า191ประเทศทั่วโลกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่คืออีกก้าวสำคัญให้โลกจดจำประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS

0: าเลยทีเดียวนะครับอ่ะกันไปที่อีกหนึ่งเรื่องแต่เดี๋ยวก่อนอื่นขอทักทายคุณผู้ฟังก่อนไหมขอสั้นๆนิดนึงขอทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนละกันมีคุณพานุมาทักมานะครับคุณพี่หนุ่มเพชรภูไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ของโรงเรียนด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีพี่ครูนิดปริชยานะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะจากพิษณุโลก
1: ะ
0: นะครับพี่สุพีชพี่มาลีนะครับ
1: พี่วันดีก็มานะคะอยุธยา26องศานะตอนนี้กำลังอากาศดีเลยนะคะ
0: พี่พระรุ่งขติยานะครับ
1: ค่ะรวมถึงผู้ใหญ่บำรุงด้วยสวัสดีข่าวยามเช้านะคะน่าจะเปิดฟังหอกระจายข่าวอยู่นะ
0: นะคะตอนนี้
1: 80,000แห่งทั่วประเทศเลยนะคะน่าจะรับฟังข่าวสารจากพวกเราอยู่นะ
0: อ่ะไปไหนๆก็ไปกันที่เรื่องนึงแล้วกันที่หลายคนติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: นะครับผมเขามีการติดตามเรื่องของการช่วยเหลือกันสักนิดนึงซึ่งทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับมีการลงพื้นที่ที่สกลนครไปติดตามเรื่องของการดำเนินงานของสำนักงานขนส่งของสกลนครตรวจเยี่ยมเรื่องของการอุทธรณ์สิทธิ
1: ์
0: ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยสำหรับการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเนี่ยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครรวมทั้งสำนักงานขนส่งสาขาของอำเภอสว่างแดนดินแล้วก็ที่สาขาอำเภอพังโคนเนี่ยได้เปิดให้บริการตรวจสอบการถือครองรถนั่นแหละนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพื่อยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเขาดำเนินการมาตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลล่าสุดเมื่อ4สิงหาคมเนี่ยรับบริการรวมทั้งสิ้น 3,916 รายนะครับแล้วก็เหตุผลในการยื่นทบทวนเนี่ยสาเหตุหลักก็คือรถอายุเกินแต่โดนตัดสิทธิ์เนื้อที่เราบอกว่ามอไซค์เกิน15รถยนต์เกิน20แล้วก็สิ้นสภาพใช้งานคือไม่ได้ใช้แล้วนะมันพังไม่ไหวแล้วเนาะแล้วก็ขายไปแล้วก็คือโอนลอยถูกยืดสูญหายหรือถูกแอบอ้างนำไปซื้อรถก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมเนี่ยบอกว่าติดตามเรื่องของการดำเนินโครงการ DLT พร้อมซัพพอร์ต DLT ก็คือแอปของทางกรมการขนส่งใช่นะครับซึ่งมาตรการเยียวยาจากกรมการขนส่งทางบกเนี่ยช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะรถบรรทุกที่รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงอันนี้ก็คือช่วยกันตั้งแต่20เมษายนที่ผ่านมาถึง30พฤษภาคม69นะครับเบิกจ่ายไปแล้วเนี่ย159คันรวมทั้งสิ้น 690,000 กว่าบาทแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางอีก3คันรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะอีก37คันรถบรรทุกอีก119คันนั่นเองครับ
1: อันนี้พูดถึงเรื่องของรถที่จะตรวจเช็คในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราพูดคุยกันนะคะพอพูดถึงเรื่องของรถก็ต้องพูดถึงเรื่องของนี้หน่อยละกันนะคะเรื่องของการเดินทางอัปเดตกันนิดนึงค่ะกรมทางหลวงเปิดทดลองช่องทาง M6 บางปะอินปากช่อง21สิงหาคมนี้นะคะฟรีทุกสุดสัปดาห์รองรับการเดินทางของประชาชนซึ่งนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยได้บอกว่าตามนโยบาย Quick Win ของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะกรมทางหลวงเนี่ยก็ได้เร่งรัดโครงการก่อสร้างที่มีความพร้อมให้เปิดบริการโดยเฉพาะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือที่เราคุ้นชินกันในชื่อมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาบางปะอินโคราชนั่นเองนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนซึ่งกรมทางหลวงเนี่ยจะเปิดทดลองให้บริการ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางประมาณ110กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางก็คือฟรีนั่นเองเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมเวลาเที่ยงจนถึงวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนเที่ยงวันของวันศุกร์จนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย
0: ์
1: นะคะแล้วก็เปิดให้บริการในรูปแบบเนี้ยทุกสัปดาห์เลยจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
1: 2570โดยตั้งเป้าว่าจะเปิดให้บริการฟรีตลอดสายทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระยะต่อไปซึ่งตอนนี้เปิดแบบนี้ก่
0: อ
1: นซึ่งเป็นการทดลองใช้อ่ะนะคะซึ่งการเปิดช่วงบางปะอินปากช่องเนี่ยก็จะเชื่อมต่อระหว่างปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมานะคะแล้วก็จะปิดทางเข้าออกชั่วคราวบริเวณกิโลเมตรที่65ถนนมิตรภาพให้ไปใช้ด่านปากช่องแทนนะแล้วก็สำหรับเดินทางขาออกจากกรุงเทพเนี่ยก็สามารถขึ้นไปที่ด่าน M6 ที่ด่านบางปะอินไปลงด่านปากช่องถนนธนารัตน์ได้เพื่อเดินทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาส่วนทางเข้ามากรุงเทพก็คือเนื่องจากที่ช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงก่อสร้างปากช่องมวกเหล็กยังไม่เสร็จนะคะก็ต้องใช้ถนนธนารัตน์แล้วก็ถนนมิตรภาพไปที่ M6 ก่อนแล้วก็ที่จะมากรุงเทพแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เดินทางก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่เพจของกรมทางหลวงได้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอุ๊ยแล้วชาร์จแบตรถจะทำยังไงรถไฟจะทำยังไงจะ

0: มีตรงที่จุดพักรถนะจุดพักรถทับกวางนะคะบริเวณกิโลเมตรที่65ทั้งขาเข้าขาออกเลยก็จะมีช่วงที่จะรอชาร์จได้เหมือนกันมีห้องน้ำด้วย
1: มีห้องน้ำแต่ว่าไม่มี
0: อ๋อแต่ไม่มีจุดชาร์จรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมให้เรียบร้อยด้วยนะคะก็ M6 เนี่ยก็ยังอยู่การระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบอยู่นะอ่ะนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามกรมทางหลวงได้1586ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: อืมจริงๆพอมีหลายๆทางที่เขาเปิดทดลองวิ่งเนี่ยจะช่วยย่นระยะเวลาทางเรื่องของชุดจริงๆมันจะสำคัญมากในช่วงของเทศกาลนะเพราะว่าโอ้โหเวลาเราไปทางฝั่งภาคอีสานเนื้อไปโคราชไปอะไรแบบเนี้ยโอ้โห
0: รถก็จะติดนะ
1: สุดๆนะเวลาแบบว่าเดินทางในช่วงเทศกาลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่คาดว่าจะช่วยพี่น้องประชาชนแต่ทางนี้ทางนั้นด้วยความที่มันยังอาจจะยังไม่มีปั๊มอยู่บนนั้นหรือห้องน้ำที่อาจจะมีบริการแต่อาจจะแบบไม่เพียงพอหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอาจจะต้องระวังกันเผื่อร่างกายให้พร้อมด้วยแล้วก็ชาร์จอะไรเติมน้ำมันอะไรกัน
0: ให้
1: พร้อมนะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวยามเช้าประจำวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคม8เดือน8นะครับผมแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้ทางข่าวภาค7โมงเช้านะครับตอนนี้ผู้ประกาศของเรามารอแล้วนะครับ
0: พี่ปูบุญมาของเรานั่นเองนะคะสำหรับในวันนี
1: ้ใช่แล้วก็คุณนฤนาถแข่งขันด้วยนะครับอ่ะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว
1: ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามตบชนะฟิลิปปินส์3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพสนาม2ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้น